0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนหนักเบาไม่เลือกที
10: ่เอ้าจอดทำไมข้างทางอ่ะยังไม่ถึงบ้านเลยเนี่ย
11: ขอปลดทุกข์ก่อนหน่อยเถอะยังไม่ไหวแล้ว
10: ข้างทางเนี่ยนะไม่ได้เธอต้องไปเข้าปั๊ม
11: นี่นะมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวยกมือขอเจ้าที่ได้
12: ทำแบบนี้สนใจแค่เจ้าที่ไม่พอนะคะเพราะพื้นที่สาธารณะเช่นบนทางเท้าข้างถังขยะในสวนสาธารณะหรือแม้แต่คลองส่งน้ำหลายคนคิดว่าไม่มีเจ้าของระหว่างเดินทางเกิดอาการปวดท้องเข้าห้องน้ำแต่ไม่มีห้องน้ำหันไปเห็นต้นไม้หรือที่ว่างไม่มีคนเลยยกมือไหว้ขอขมาเทพารักษ์ต้นไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อปลดทุกข์ก็น่าจะสิ้นเรื่องแต่ในความเป็นจริงแล้วการแอบปลดทุกข์ในที่สาธารณะเป็นการละเมิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหากใครทำผิดมีโทษปรับเงินถึง 10,000 บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นสนใจเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องสนใจความสะอาดของบ้านเมืองและทำตามกฎหมายด้วยนะคะ

0: ไปหาปั๊มเข้าก่อนค่อยกลับบ้านนะฉันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะโอ้โหอดทนนิดเดียวแล้วกันเรา
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

ขายของโบราณเนี่ยก็หาสุดมั่งทันสมัยที่4ที่4แล้วขายได้มั้ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562

0: บรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพระสงฆ์กรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: คนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081 616 2399
2: รู้แล้ว

0: วันนี้อารมณ์ดีจริงนะร้องเพลงแต่เช้าเลย
1: นั่นไงฉันเห็นนกบินมาเรื่อยๆเรียงกันเป็นหมู่บนท้องฟ้าก็เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได
0: ้ที่ว่าบินมาเรื่อยๆน่ะบินยังไงหรอ
1: คำว่าเรื่อยๆหมายถึงอาการต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะเช่นเดินไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆก็คือบินต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะไง
0: คำว่าเรื่อยพูดต่อท้ายเป็นเรื่อยเจื่อยก็ได้ใช่ไหม
1: มีเรื่อยเจื่อยและยังมีเรื่อยเปื่อยอีกเรื่อยๆคืออาการต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะเรื่อยเจื่อยคือพูดยืดยาวแต่สาระน้อยเรื่อยเปื่อยคือพูดไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมาย
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชันชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้พี่จันจุดาพรศรีพิดาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพิดาช่วงนี้ประเทศไทยอากาศดูก็มีฝนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้
1: ใช่ค่ะมีฝนอยู่เรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่ได้ขาดสักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ชุกนะคะก็มีได้เรื่อยๆบ่ายค่ำ
0: บ่ายค่ำเป็นปกตินะครับ
1: บางทีก็อาจจะเป็นช่วงกลางวันถึงบ่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังมีเข้ามาได้เรื่อยๆไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยการกระจายฝนมันก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าตัวการก็คือตัวการเดิมนะคะ
0: ตัวการเดิมเป็นลมมรสุมใช่ไหมคร
1: ับ ใช่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงเขาก็ยังคงพัดปกคลุมทางด้านประเทศไทยอยู่นะคะรวมทั้งทางด้านภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยมันก็เลยทำให้ช่วงนี้ฝนก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นฝนช่วงกลางวันหรือช่วงบ่ายค่ำอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ปกคลุมทุกพื้นที่นะฮะช่วงนี้
1: ใช่ค่ะเป็นบางจุดบางพื้นที่ส่วนมากก็จะด้านรับลมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะด้านรับลมของทางด้านภาคเหนือนะคะก็แล้วก็ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ประมาณนี
0: ้ซึ่งลมตอนนี้ก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้
1: ใช่ค่ะก็มีอยู่ตัวการเดียวนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะดูจากภาพถ่ายดาวเทียมดูจากตัว
0: แผนที่อากาศ
1: แผนที่อากาศนี้ก็นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ยอมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมทางด้านเมียนมาซึ่งทางด้านตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดไปเลี้ยงพายุเลี้ยงยอมความกดอากาศต่ำตรงที่เมียนมาตรงนี้มันก็เลยทำให้มีกำลังแรงนะ
0: แต่ว่าฝั่งนั้นมันมีแนวเขาอยู่ด้วยใช่ไหมทำให้ฝนมันอาจจะข้ามมาไม่ถึงเรา
1: ใช่แต่ว่าโดยรวมแล้วด้านซีกตะวันตกของภาคเหนือนะคะภาคกลางเนี่ยก็ได้รับฝนค่อนข้างเยอะนะคะก็ทางด้านภาคเหนือเนี่ยวันนี้ก็เราให้ฝนได้ละ60ของพื้นที่นะคะแล้วมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยอาจจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นนะคะก็แถวแม่ฮ่องสอนนะคะจังหวัดตากรวมทั้งทางด้านเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะกินพื้นที่ไปทางด้านพะเยาน่านแพร่นะคะแล้วก็พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ประมาณนะคะ
0: ในช่วงนี้บางครั้งบางพื้นที่ก็ถามแล้วว่าเอ้ยทำไมเราเตือนฝนตกหลายทีแล้วฝนบ้านเขาไม่ตกเลยแต่ความจริงมันอาจจะตกในจังหวัดอื่นพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะ
0: อย่างในหน้าเว็บไซต์เราพี่ดามันก็มีระบบตรวจอากาศอัตโนมัติที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ว่าในวันนี้เมื่อวาน3วัน7วันที่ผ่านมาฝนตกในพื้นที่ไหนเยอะมากน้อยแค่ไหนบ้างมันก็จะเห็นใช่ไหมว่าฝนมันไม่ได้ขาดหายไปแต่มันอาจอยู่แค่ในบางพื้นที
1: ่ใช่ค่ะมันมีเป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะยังไม่ปูพรมเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งช่วงนี้มันก็อาจจะกระจายก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีคำเตือนอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับเพราะไม่มีหน้าประกาศออกมา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ซึ่งข้อมูลที่ก็ไม่ได้รุนแรงนะคะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่จะต้องเตือนภัยนะคะก็เป็น
0: ฝนฤดูกาล
1: ปกติใช่เป็นฝนตกหนักปกตินะคะไม่ได้ที่ว่าไม่ได้เป็นเคสที่รุนแรงนะคะ
0: ครับไม่ได้เป็นเคสผิดปกติอะไร
1: ใช่แล้วค่ะ
0: และอย่างนี้ในเมื่อวานที่ผ่านมาฝนในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเหรอฮะ
1: ก็อย่างภาคเหนือนะคะเมื่อวานการกระจายฝนก็ค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะมีอยู่ในเกณฑ์ฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะ 92.0 นะคะเป็นฝนตกหนักมากไหมมากนะ
0: ก็ส้มๆแดงๆใช
1: ่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะวันนี้เราก็ยังคงเน้นอยู่ทางด้านซีกตะวันตกนะคะภาคของภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะคะรวมทั้งทางด้านพะเยาน่านแพร่แล้วก็สุโขทัยแล้วก็พิจิตรทางด้านพิษณุโลกด้วยนะคะรวมทั้งทางด้านเพชรบูรณ์ค่ะ
0: แล้วภาคตอบอีสานแล้วว่าอีกอย่างเงี้ยอีสานฝนจะน้อยไหมครับเพราะส่วนใหญ่ลมมันมาจากตะวันตก
1: ภาคอีสานก็ฝนไม่น้อยเหมือนกันนะคะฝนก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะการกระจายฝนค่อนข้างดีเลยนะคะทางด้านภาคอีสานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์วันนี้นะก็ให้เกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักด้วยนะคะเน้นฝนตกหนักอยู่ทางด้านตอนบนก็คือเลยหนองคายบึงกาฬนะคะสกลนครนครพนมแล้วก็ทางด้านตอนล่างก็คือทางด้านขอบของชัยภูมิและนครราชสีมานะคะอย่างเมื่อวานนะคะปริมาณฝนมากที่สุดก็ตัวการกระจายฝนสะสมนะคะก
0: ็
1: การกระจายฝนค่อนข้างดีเลยนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะและมีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะคือเป็นฝนตกหนักอยู่ที่หนองบัวลำพู
0: หนองบัวลำพูนะคะของอีสาน
1: 61.6 นะคะรองลงมาก็หนองคาย 35.3 ค่ะ
0: อันนี้แต่ว่าภาคอีสานเราแผนที่เสี่ยงภัยนี้ก็จะค่อนข้างขาวกว่าภาคอื่น
1: ใช่ค่ะก็จะพื้นที่ขาวนี่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะแต่พื้นที่สีเหลืองนี่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยเหมือนกัน
0: แต่ว่า
1: เป
0: ็นฝนตกหนักแต่โอกาสอาจจะไม่เยอะมาก
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มากันที่ภาคกลางครับพี่ดา
1: ภาคกลางก็วันนี้ก็การกระจายฝนก็ยังค่อนข้างดีนะคะ
0: ค
1: อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันนะคะส่วนมากฝนภาคกลางนี้จะเป็นฝนบ่ายค่ำนะคะ
0: ใช่คร
1: ับใช่ค่ะฝนบ่ายค่ำก็อาจจะเน้นฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเน้นฝนตกหนักมากก็แถวทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็ฝนปานกลางก็แถวนครสวรรค์นะคะอุทัยธานีนะคะสุพรรณบุรีและนครปฐมนี่คือฝนตกหนักนะคะแต่หนักมากเนี่ยก็จะเน้นกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะก็อย่างเมื่อวานนะคะที่ปริมาณฝนนะคะที
0: ่ผ่านมาภาคกลางใช
1: ่ค่ะปริมาณฝนที่ผ่านมานะคะก็คือฝนสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี
0: ้
1: ของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะก็คืออยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16.8
0: ก็มีก็น้อยกว่าภาคอื่น
1: ใช่ค่ะน้อยกว่าภาคอื่นนะคะแต่โดยรวมแล้ววันนี้ก็น่าจะเน้นอยู่ทางด้านกาญจนบุรีนะคะค่ะ
0: แต่เหมือนกันตกไม่หนักแต่ก็กระจายตัวค่อนข้างดีนะ
1: ฮะ
0: เพราะหลายจังหวัดพอดี
1: ค่ะ
0: แล้วภาคตะวันออกแล้วอันนี้ก็น่าจะรับลมเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ทางด้านภาคตะวันออกนี่ด้านรับลมนะคะก็ให้ฝนร้อยละ70ของพื้นที
0: ่
1: เน้นฝนตกหนักจันทบุรีและตราดนะคะแล้วก็ส่วนจังหวัดอื่นก็จะเป็นเน้นฝนตกหนักนะคะหนักมากในจันทบุรีและตราดนะคะแต่พื้นที่ฝนตกหนักก็คือทางด้านนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองนะคะซึ่งนครนายกเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังนิดนึงเพราะว่านครนายกกับปราจีนเนี่ยมันติดเขาใหญ่
0: ใช่ไห
1: มคะแล้วก็มีเขาเยอะมีน้ำตกเยอะด้วยก
0: ็
1: ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะก็ใครที่จะไปเล่นน้ำตกเสาร์อาทิตย์นี้นะคะไปเที่ยวน้ำตกหน้าฝนไปเที่ยวน้ำตกก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยเพราะว่าบนภูเขาเราไม่รู้ว่ามีแอ่งน้ำเยอะขนาดไหน
0: มีน้ำสะสมอยู่มากแค่ไหนด้วยนะฮะ
1: ก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะ
0: ภาคตะวันออก
1: แล้วเดี๋ยวปริมาณฝนสะสมนะคะใช่ปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกเขาเขียวของเรานะคะ
0: พอดีเลยนะ
1: ใช่ 66.2 นะคะแล้วก็รองลงมาก็ที่จันทบุรี 36.8 ค่ะ
0: ครับผม
1: สำหรับคลื่นลมทางด้านทะเลทางด้านอ่าวไทยระยองจันทาดก็คลื่นแรงนะคะ 2-3 เมตรเลยก็ให้ยังไงก็เรืองดออกจากฝั่ง
0: เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
1: เรือใหญ่ก็
0: ได้ก็ได้นะ
1: คะเพราะใช่ค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายมากเพราะว่าด้านรับลมนะคะด้านรับลมเลยชนิดขึ้นแรงแน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นชาวเรือในพื้นที่ก็จะมีการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่แต่ละพื้นที่เองอยู่แล้วด้วยนะว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนในแต่ละช่วง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันได้รับลมนะคะระยองจันทราชลบุรีด้วยนะคะก็ให้งดออกจากฝั่งดีกว่านะคะ
0: งดออกจากฝั่งนะช่วงนี
1: ้ใช่โดยเฉพาะระยองจันทราชนะคะมันก็ให้งดไปเลย
0: มันจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับขยับมาที่ภาคใต้ช่วงนี้ฝนก็ยังตกต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทางด้านภาคใต้ฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะการกระจายฝนยังคงดีอยู่เลยค่ะร้อยละ60-70แต่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยร้อยละ60ก็จะเน้นฝนตกหนักทางด้านตอนบนนะคะก็คือเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับคลื่นลมก็อยู่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมาก็1-2เมตรทางฝั่งออกไปก็มากกว่า2เมตรนะคะค่ะก็ไม่ได้ห้ามเรือเล็กงดออกจากฝั่งทางด้านอ่าวไทยระยองไอ้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออก
0: เพราะว่าอันนี้คือลมมันผ่านแผ่นดินก่อนใช่ไหมมันคลื่นมันเลยเบากว่าแต่พอมันผ่านอ่าวไทยไปถึงตะวันภาคตะวันออกแล้วตอนนั้นมันผ่านทะเลเยอะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ห่างฝั่งของอ่าวของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ก็แรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นห่างฝั่งที่ไปไกลๆก็อย่าไปเลยนะคะอย่างเมื่อวานทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกการกระจายฝนดีมากเลยนะคะฝนการกระจายฝนเนี่ยเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแต่ไม่มีฝนตกหนักนะคะแต่มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่สะเดาสงขลา 13.2 แต่โดยรวมแล้วเมื่อวานการกระจายฝนดีนะคะไม่มีฝนตกหนักก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ
0: ซึ่งปริมาณฝนที่เรามักจะพูดกันก็คือปริมาณที่มันสะสมใช่ไหมไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดในช่วงสั้นๆ
1: ใช่ฝนตกสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้จนถึง7โมงเช้าของวันนี้พรุ่งเมื่อวานจนถึงวันนี้
0: เพราะบางครั้งคนผู้ฟังอาจจะสงสัยเขาว่าฝนตกหนักของเราอ่ะเท่าไหร่ถึงเรียกว่าหนัก
1: ก็คือวนฝนสะสม
0: ปริมาณ านมันสะสมเยอะเลยเรียกว่าหนัก
1: แต่บางครั้งถ้าบางครั้งมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ฝนตกหนักเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงมันก็หนักได้มันก็มีโอกาสที่จะได้ฝนตกหนักได้อันนี้คือปัจจัยที่ทำให้ที่ทำให้มีฝนตกหนักนะคะช่วงนี้มีฝนปัจจัยที่ทำให้มีความรุนแรงขนาดนั้นก็ไม่มี
0: นะคะ
1: บางวันก็อาจจะเป็นตกช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ตกสะสมไม่ได้ตกตลอดทั้งวัน
0: ครับแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันตกล่ะพี่ดาอันนี้ก็น่าจะต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ใช่ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฝนค่อนข้างเยอะนะคะก็ให้70%ของพื้นที่เน้นฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะฝนตกหนักมากนี่ก็จะเป็นระนองและพังงานะคะฝนตกหนักปานกลางนะคะก็อยู่ที่ภูเก็ตกระบี่นะคะตรังแล้วก็สตูลก็เป็นฝนตกหนักนะคะก็โดยรวมแล้วก็ยังคงได้รับลมนะคะฝนก็ยังคงเยอะอยู
0: ่
1: ส่วนคลื่นก็ 2-3 เมตรนะคะก็ให้งดออกจากฝั่งไปเลยนะคะภูเก็ตตั้งแต่ภูเก็ตลงไปก็ยังคงแรงเหมือนกันนะคะก็โดยรวมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะก็ให้งดดีกว่าง
0: ดไว้ก่อนนะช่วงนี้เพราะลมแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนเมื่อวานปริมาณ
1: ฝนสะสมเมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะก็เป็นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็ยังไม่มีรายงานฝนตกหนักเข้ามานะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่ตะกัวป่า 30.9 นะคะ
0: อย่างนี้ภาคใต้ฝนเขาจะเป็นช่วงบ่ายค่ำเหมือนกันไหมหรือว่ามีทั้งวันเลย
1: ก็มีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาแต่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปซะมากกว่าค่ะแต่ณตอนนี้ถามว่ามีกลุ่มฝนหรือยังนะคะก็มันมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นอยู่แถวปกคลุมอยู่แถวเหนือคลองกระบี่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ปกคลุมอยู่ก็เดี๋ยวก็เคลื่อนเข้าไปทางด้านตัวชั้นในนะคะแต่โดยรวมนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ฝนก็วันนี้โอกาสทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันตกนะคะมีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยค่ะ
0: ช่วงนี้ปกติภาคใต้เมฆฝนที่มาจะเป็นก้อนเป็นแบบแผ่กว้างไหมหรือว่าเป็นแค่หย่อมๆหรอครับพี่ดา
1: ก็เป็นลักษณะที่ปกคลุมอ่ะมันก็เป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะยังไม่ได้ปกคลุมมากนักแต่ว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปเมฆฝนก็น่าจะ
0: ชัดกว่านี้ใช่ไหมตอนนี้มันเลยยังไม่เห็นไม่ชัดเพราะว่าอากาศมันยังไม่
1: ใช่ค่ะมันก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ณตอนนี้นะคะ
0: เนี่ยแล้วมายังไม่ลืมกรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับ
1: กรุงเทพวันนี้ก็โดยรวมนะคะกรุงเทพและเขตปริมณฑลก็ยังคงให้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแต่โดยรวมแล้วก็จะฝนเกิดช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะช่วงประมาณสักบ่าย2บ่าย3อย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นบางจุดบางพื้นที่อย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนสะสมนะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าเป็นฝนเล็กน้อยแต่ว่าช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายสัก4 โมง 5 โมงเย็นนะคะก็มีฝนตกอยู่แถวทางด้านตัวกรุงเทพชั้นในแถวเขตพระนครค่ะบางกอกใหญ่บางกอกน้อย
0: แบบนั้นก็เจอเหมือนกันเมื่อวานนี
1: ้แต่ว่าเมื่อวานช่วงเย็นน่ะมันจะมีฝนปานกลางนะคะเกิดขึ้นแต่ว่าทางด้านตัวกรุงเทพชั้นในแถวเขตพระนครแถบนั้นน่ะเราไม่มีสถานีตรวจวัดม
0: ัน
1: ก็เลยไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนแต่ว่าโดยรวมแล้ววันเมื่อวานเนี่ยก็กรุงเทพชั้นในก็น่าจะมี
0: ก็มีฝนอยู่นะฮะ
1: เพราะว่ามันมีฝนตกประมาณสัก4 โมง 5 โมง
0: ใช่แต่ว่าก็ดีว่าแบบหลังจากนั้นก็หยุดไป
1: ใช่แต่ช่วงนี้ลมแรง
0: ไม่ได้ตกทั้งคืนทั้งคืนนะฮะ
1: ใช่ค่ะจะลมแรงเหมือนกันแต่เมื่อวานตกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ
0: ครับครับเราแวะมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาพอดีรับสายสักครู่นะครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่อวานในสมุทรสาครโอ้โหลมแรงมากเลยครับลมแรงแต่ว่าไม่ได้ฝนนะครับ
1: ค่ะ
2: คนนี้จะมีโอกาสจะมีโอกาสกลุ่มฝนบอกว่าเคลื่อนตัวมาสงสารเขาหรือเปล่าคะวันนี้
1: ก็ฝนก็จะก่อตัวทางด้านที่ตะวันตกอะนะคะก็อาจจะก่อตัวเกิดขึ้นทางด้านที่ตะวันตกแต่โดยรวมแล้วก็จะมีฝนช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนใดเข้ามานะคะค่ะ
2: แต่ว่าช่วงนี้ยังมีโอกาสฝนตกได้ถึงใช
1: ่ไห
2: มคร
1: ับ ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นบางจุดบางพื้นที่จะช่วงบ่ายค่ำอะค่ะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำแต่อาจจะไม่หนักอะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะ
2: ฝนอาจจะไม่หนักใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรับกันอีกสายหนึ่งนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับอุ่นเบนขอสวัสดีท่านผอ.การจราจร
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ขอสวัสดีครับพี่โอเล่คุณอาเดียและขีดใจที่ประจักษ์ครับเป็นผู้คนแม้วันกรุงเทพจะมีฝนหนักเหมือนวันอาทิตย์อีกไหมครับเนี่ยวันที่หามาฝนหนักมากนะฮะจะมีฝนหนักอีกไหมครับกรุงเทพ
1: ก็วันนี้ใช่ไหมคะก็ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะแต่ไม่ได้หนักอะค่ะไม่ได้เป็นฝนตกหนักนะคะ
3: ไม่ใช่ฝนหนักแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์นี่โอ้โหกรุงเทพเนี่ยเรียกว่า ฝนถล่มเลยนะน่าจะพวกกรุงเทพนะไม่วันไอ้หามาแล้วมันบ่ายสมมอน
1: เ
3: นี่ยว่าหนักมากสำหรับกรุงเทพมหานครมีฟ้าขนอง
0: วันที่31ใช่ไหมที่ว่าตอนนั้น
3: ไม่ใช่ครับวันใช่ใช่วันอาทิตย์นะฮะ
0: วันอาทิตย์ใช่ครับ31วันอาทิตย์ฮะ
3: ใช่ใช่ออกหนักมากนะครับกรุงเทพมหานครน่าจะโอ้กรุงเทพแล้ววันนั้นนะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ตกตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งบ่ายสองจนถึงสามโมงเย็น
3: กรุงเทพมหานคร
1: พอสี่โมงฝนก็หยุด
3: อ๋ออยากจะได้อีกละแบบวันอาทิตย์นะ
1: ฮะยังค่ะยังก็เดี๋ยวรอประมาณวันที่7วันที่8ประมาณนู้นนะคะ
3: วันที่7วันที่8นะครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ทาง Facebook กับ YouTube กันบ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: คอมเมนต์แรกคุณนิกรม่วง30อุบลมีฝนไหมครับ
1: อุบลเหรอคะช่วงนี้ฝนทางด้านอุบลก็จะน้อยนะคะ
0: มัน
1: โอกาสจะน้อยกว่านะคะ
0: อุบลน้อยนะช่วงน
1: ี้ใช่ค่ะส่วนมากเราจะเน้นไปทางด้านอีสานตอนบนซะมากกว่าค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นครราชสีมาฝนจะตกเยอะไปอีกกี่วันคะช่วงไหนฝนจะลดลง
1: นครราชสีมาเหรอก็ทางด้านนครราชสีมาเดี๋ยวจะช่วงวันที่8วันที่9นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย
0: วันนี้วันที่5
1: วันนี้วันที่5วันที่8วันที่9นะการกระจายฝนก็น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าวันนี้
0: ต้นอาทิตย์หน้านะฮะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: คุณจินตเกียรติทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณบำรุงอำเภอตาครีตำบลหนองโพไม่มีฝนเมื่อไหร่จะตกครับ
1: ตาครีนครสวรรค์ป่ะคะน่าจะใช่แหละก็ช่วงนี้ทางด้านภาคกลางนะคะฝนก็ไม่ได้ตกมันแค่เป็นบางจุดบางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นฝนเล็กน้อยซะมากกว่านะคะก็ถ้าเป็นฝนเล็กน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกพื้นที่นะคะแต่ปริมาณฝนนี่ก็ช่วงนี้ตลอดสัปดาห์นะคะยังไม่ได้ทางด้านนครสวรรค์ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดฝนชุก
0: ยังไม่มีปัจจัยเข้ามาเพิ่มที่ทำให้ฝนมากขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณสมโพธิ์โคราชนงสูงจะมีฝนตกไหมครับ
1: โคราชก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นฝนเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าจะเยอะจริงช่วงวันที่8
0: ต้นอาทิตย์หน้าวันที่8วันที่9นะครับ
1: ค
0: ุณสุรชัยเชียงใหม่อำเภอเมืองฝนตกแล้วครับรอมานาน
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ตกอยู่ไหมพี่ดาเรดาร์
1: ทางด้านเชียงใหม่นะคะก็ฝนมันก็ยังมีนะคะแต่ตอนนี้มันก็ยังมีอยู่เกิดขึ้นนะคะมีอยู่แถวทางด้านอำเภอเชียงใหม่อำเภออะไรอ่ะจอมทองนะคะค่ะไป
0: ครับเชียงใหม่มีแล้วตอนนี้มีอยู่ครับคุณชะลอภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีฝนไหมครับ
1: ก็มีนะคะมีโอกาสแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะจุดบางจุดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ให้ฝนเน้นตอนบนเพชรบุรีประจวบชุมพ
0: ร
1: แล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ครับผมคุณสุพันธิตาโคราชช่วงบ่ายเป็นต้นมาฝนตกแรงมากค่ะเมื่อวานเป็นรายงานเข้ามานะครับ
1: วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำแหละค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณกาญจนาสมุทรสงครามฝนตกเป็นยังไงบ้างคะ
1: สมุทรสงคราม
0: จะเยอะไหมสมุทรสงคราม
1: วันนี้ก็ไม่ได้ให้ก็คือช่วงบ่ายค่ำนะคะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำแต่ว่าปริมาณฝนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
0: ก็ไม่เยอะนะช่วงนี้สมุทรสงคราม
1: ค่ะ
0: คุณเตือนใจวันนี้เขตปู่เจ้ายังมีฝนหนักไหมคะ
1: ปู่เจ้าก็เย็นค่ำนะคะช่วงมากช่วงนี้ลมแรงนะคะฝนก็จะอาจจะไปกันหมดนะคะลมแรงก็ดังนั้นฝนก็จะมีช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำใช่ค่ะก็ช่วงเย็นค่ำอะค่ะจะมีโอกาสได้อีกครั้งหนึ่งบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะแต่ว่าช่วงนี้ลมแรงมากค่ะ
0: ครับคุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินฝนตกเล็กน้อยครับวันนี้จะมีตกอีกไหมครับ
1: วันนี้จะมีตกอีกไหมสุราษฎร์ก็ยังคงมีโอกาสนะคะ
0: มีโอกาสนะครับ
1: ยังคงมีโอกาสค่ะ
0: คุณสุชาติทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณเจตนาตำบลหนองพระจังหวัดพิจิตรจะมีฝนหนักๆไหมคะ
1: พิจิตรนะคะก็ทางด้านพิจิตรก็ฝนก็ยังคงแบบว่าลักษณะให้ฝนทางด้านพิจิตรเนี่ยโอกาสฝนจะน้อยกว่าแล้วก็ไม่มีฝนตกหนักค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อยละ40ของพื้นที่
0: ฝนน้อยแล้วก็จะไม่กระจายตัวเยอะนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณธนสถาคุณศิวลีทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณหมวยเรนูนครนครพนมฝนจะตกหนักไหมคะบ่ายนี้เป็นต้นไป
1: นครพนม
0: นครพนม
1: ก็วันนี้ทางด้านนครพนมเราก็ให้ฝนตกหนักนะคะเป็นแต่เป็นโดยรวมแล้ววันนี้ทางด้านที่จะให้ฝนค่อนข้างเยอะและมีฝนตกหนักก็แถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนะคะสกลนครนครพนมนะคะรวมทั้งจากด้านชัยภูมิด้วยนะคะแล้วก็นครราชสีมานะคะนครราชสีมานี้เป็นบางจุดบางพื้นที่ค่ะ
0: ครับคุณแสงเพชร
1: ค่ะ
0: อำเภอนิคมน้ำจังหวัดสกลจะมีน้ำจะมีฝนเยอะๆไหมครับอยากได้น้ำมาทำนา
1: สกลนครวันนี้เราโดยรวมแล้วนะคะฝนก็ให้ฝนค่ะ การกระจายฝนเยอะอยู่นะคะวันนี้สำหรับสกลนครร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็เน้นฝนตกหนักด้วยนะคะค่ะ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ติดต่อกันหลายวันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้า
1: ก็คือวันนี้แล้วว่าพรุ่งนี้ก็เบาลงไปนะคะพรุ่งนี้ก็เบาลงไปแล้วก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงวันที่9และ10เป็นต้นไปค่ะ
0: ครับคุณกมลวรรณมหาสารคามมีฝนไหมคะ
1: มหาสารคามก็ให้ฝนนะคะแต่ไม่ได้ให้ฝนตกหนักแต่ว่าวันช่วงวันที่9เป็นต้นไปฝนก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ต้นอาทิตย์หน้านะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณสุภลักษณ์เวียงแก่นเชียงรายฝนตกเป็นยังไงบ้างครับ
1: การกระจายฝนวันนี้การกระจายฝนดีเลยนะคะทางด้านเชียงใหม่เชียงรายนะคะการกระจายฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะค่ะ
0: คุณอิ๋วอำเภอเมืองหนองคายช่วงเย็นฝนตกไหมคะ
1: ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะที่ร้อยละ60ของพื้นที่ที่หนองคายนะคะ
0: คุณมาโน่ตอนนี้อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนตกแล้วครับปานกลางจะตกอีกนานไหมครับ
1: ก็เดี๋ยวก็มีหยุดนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำก็จะตกเข้ามาใหม่ประมาณนี้นะคะก็จะมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ
0: คุณกาญจนาสมุทรสาครฝนตกช่วงไหนคะ
1: ก็บ่ายค่ำนะคะ
0: บ่ายค่ำ
1: เย็นค่ำค่ะอ
0: ย่างนี้พี่ดาท่านใน7วันข้างหน้าฝนก็จะมีลักษณะอย่างนี้แล้วจะเพิ่มขึ้นน้อยลงยังไงบ้างเหรอฮะ
1: ก็ในช่วง7วันข้างหน้านะคะช่วงวันที่5ถึง10นี้นะคะก็คือทางด้านประเทศไทยเนี่ยฝนก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับนี้นะคะก็ไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะแต่ว่าช่วงวันที่9เป็นต้นไปนะคะ9 10 11เนี่ยก็จะมีการกระจายฝนก็จะเพิ่มขึ้นจากช่วงนี
0: ้ในต้นสัปดาห์หน้า
1: ค่ะแต่ว่าโดยรวมนะคะก็ช่วงวันที่6วันที่5วันที่6เนี่ยการกระจายฝนทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยการกระจายฝนยังคงดีนะคะแต่วันที่7วันที่8ก็เบาลงไปแล้ววันที่9เนี่ยก็จับกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วทางด้านภาคใต้การกระจายฝนยังคงดีตลอดสัปดาห์นะคะ
0: เยอะตลอดช่วงนะภาคใต้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเน้นคลื่นลมนะคะทางด้านคลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้คลื่นลมแรงนะคะก็ยังไงก็ให้เฝ้าระวัง
0: ต่อวันนี้ยังงดออกจากฝั่งด้วยในบางจ
1: ุดใช่ค่ะยังคงต้องงดออกจากฝั่งต่อไปอีกนะคะเพราะว่าคลื่นยังคงแรงนะคะรวมทั้งด้านอ่าวไทยระยองจันทาด้วยคลื่นยังคงแรงต่อเนื่องนะคะเพราะว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะก็ให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะสำหรับถามหาฝนก็ช่วงนี้นะคะภาคเหนือประเทศไทยนะคะก็ยังคงมีการกระจายฝนที่ดี
0: ที่ดีอยู่นะฮะ
1: แล้วก็ยังคงมีเน้นฝนตกหนักถึงหนักมากแถวทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต
0: ้
1: ฝั่งตะวันตกนะคะที่ให้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: เพราะว่าตอนนี้ลมมันก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งที่รับลมก็เลยจะมากกว่าพื้นที่อื่นเป็นพิเศษนะ
1: ฮ
0: ะและงี้ในภาคชาวภาคใต้อย่างเงี้ยต้องรับมือเตรียมตัวยังไงบ้างในช่วงที่แบบว่าฝนตกต่อเนื่องแบบนี
1: ้ก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกต่อเนื่องหลายวันนะคะฝนตกต่อเนื่องหลายวันแล้วฝนสะสมเนี่ยตรงบนเขาเอ่ยบนแม่น้ำเอ่ยเนี่ยมันก็อาจจะเอ่อล้นได้นะคะในแม่น้ำแล้วก็บนเขาเนี่ยมันก็อาจจะมีฝนตกสะสมเราก็ไม่รู้นะคะว่าบนเขามีฝนตกสะสมเท่าไหร่มันก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่เนี่ยฝนตกต่อเนื่องนะคะอาจจะมีดินโคลนถล่มลงมาได้บ้างนะคะแต่โดยรวมนะคะช่วงวัน1ถึง2วันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะต้องให้เฝ้าระวังไว้ด้วยคลื่นลมช่วงนี้ก็ให้เรือเล็ก
0: งดออก
1: จากฝั่งไว้ด้วยนะคะยังคงแรงต่อเนื่องอยู่ค่ะ
0: และถ้าอยากจะตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนมีฝนตกติดต่อกันปริมาณมากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมาก็อย่าลืมดูที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เช็คได้ว่ามีฝนตกเมื่อไหร่ที่ไหนบ้างแล้วก็สามารถดูภาพเรดาร์แบบเรียลไทม์ได้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาแวะดูคอมเมนต์อีกสักนิดหนึ่งนะคุณอธิวัตรช่วงอาทิตย์นี้โคราชมีฝนไหมครับ
1: ก็วันนี้นะคะโคราชเรายังคงให้ฝนไว้นะคะก็เป็นบางจุดบางเขตบางพื้นที่แค่นั้นนะคะที่มีอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะด้านโคราชที่ติดกับชัยภูมินะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักค่ะ
0: ครับคุณเอกชัยหัวหมากบางกะปิกรุงเทพวันนี้ครึ้มๆแล้วครับฝนจะตกหรือเปล่า
1: ตอนนี้กรุงเทพมหานครนะคะฝนกลุ่มฝนยังไม่มีเข้ามาเมฆเยอะลมแรงนะคะก็ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำอาจจะมีฝนเข้ามาค่ะ
0: ตอนนี้บางคนถ้าแบบเปิดเรดาร์เขาเห็นว่าเอ้ยตอนนี้ยังไม่มีเมฆฝนเข้ามาแต่บางครั้งถ้าฝนมันจะมาจริงมันก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำถึงจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วตอนนี้เมฆฝนยังไม่ก่อตัวเกิดขึ้นนะคะ
0: เพราะบางครั้งจุดที่เป็นจุดที่เมฆมันก่อตัวเราจะไม่ได้รู้มาก่อนถ้าตามภาพเรดาร์
1: ใช่ค่ะ
0: ครับคุณเติมศิล จังหวัดพิจิตรตอนนี้ฟ้าครึ้มค่ะฝนจะตกไหมคะ
1: ก็มีโอกาสนะคะภาคเหนือยังคงมีโอกาสอยู่นะคะสำหรับจังหวัดพิจิตรนะคะแต่ว่าไม่มีฝนตกหนักก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่
0: ครับมาสรุปกันสั้นๆเล็กน้อยดีกว่าพี่ดาวว่าวันนี้อากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวันนี้และพรุ่งนี้นะคะก็สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งภาคตะวันออกนะคะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางด้านระยองจันทาดก็คลื่นยังคงแรงอยู่นะคะ 2-3 เมตรก็ให้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
0: นะคะเรือใหญ่ในบางพื้นที่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ให้เรือด้วยความระมัดระวังสำหรับเรือใหญ่นะคะแต่เรือเล็กหรือว่าเรือปานกลางให้งดเลยค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนเช้านี้แล้วนะครับแล้วกลับมาติดตามรายการถ่ายทอดสดของเราได้ใหม่เวลา 12:30 นตอนนี้ดีเจเบนซ์กิติและวิทยากรของเราพี่จันจุดาพรศรีต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
5: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
6: ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.tmd.go.th application Thai Weather และสายด่วน
7: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
8: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: สอบตปลุกพลังนักธุรกิจชายแดนใต้สร้างเครือข่ายเข้มแข็งพร้อมสร้างโอกาสลุยตลาด5ล้านอาเซียนณโรงแรมริเวอร์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่โอกาสนี้นางขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบตได้ร่วมพบปะและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นย้ำว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเติบโตได้อย่างมั่นคงต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสอบตให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของผู้จัดที่มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้รุ่นที่3มีกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน2ครั้งโดยครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่4-5มิถุนายน2569ณโรงแรมริเวอร์ปัตตานีจังหวัดปัตตานีและครั้งที่2ระหว่างวันที่18-21มิถุนายน2569ณโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจทั้งนี้สอบตมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
10: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่ว

0: าระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ไอศกรีมร้านคุณก้อยเขาอร่อยจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วจ้ะน้องเล็กรู้ไหมร้านนี้เป็นร้านโปรดของพี่ทินเลยทีเดียวนะ
0: หรอคะพูดถึงพี่ทินทำให้คิดได้ว่าวันหยุดแบบนี้พี่ทินเขาชอบทำอะไรนะคะ
1: พี่ทินน่ะเหรอคงจะไม่ชอบทำอะไรไปมากกว่าการไปท่องเที่ยวแน่นอนจ้ะ
0: พี่ทินเขาชอบเที่ยวขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ใช่จ้ะแต่พี่ว่าก็ดีนะเพราะว่าการท่องเที่ยวจะทำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น
0: โลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นมันหมายความว่าอะไรอะคะ
1: คำว่าโลกทัศน์จะหมายถึงการมองเห็นโลกการรับรู้โลกการที่คนแต่ละคนตีความสิ่งต่างๆในโลกหรือมองว่าสิ่งต่างๆในโลกมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในสังคมของคนคนนั้นอย่างเช่นคนตะวันตกกับคนตะวันออกจะมีโลกทัศน์ที่ต่างกันเพราะว่าวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนตะวันตกและคนตะวันออกมันต่างกันยังไงล่ะจ๊ะ
0: อ้าวแล้วโลกทั

0: มันไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ยังไงคะ
1: แสดงว่าน้องเล็กยังไม่เข้าใจคำว่าโลกทัศน์อย่างชัดเจนพี่จะอธิบายให้ฟังนะอย่างพี่ทินชอบไปท่องเที่ยวเวลาพี่ทินไปท่องเที่ยวพี่ทินก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆในโลกมองเห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนนั้นมองเห็นวิถีชีวิตของคนซึ่งเมื่อพี่ทินไปท่องเที่ยวบ่อยๆพี่ทินก็จะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นเพราะว่าพี่ทินมองเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างขึ้นยังไงล่ะจ๊ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่เองโลกทัศน์ก็หมายถึงการมองเห็นโลกการรับรู้โลกและการที่คนแต่ละคนจะตีความสิ่งต่างๆในโลกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแต่จะต้องขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคนนั้นด้วย
1: ถูกต้องแล้วจ้ะ
0: งั้นเล็กต้องขอลาหยุดไปท่องเที่ยวบ้างแล้วล่ะค่ะจะได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างขึ้น
1: ตอนนี้งานบริษัทกำลังยุ่งคงจะให้น้องเล็กลาไปเปิดโลกทัศน์ของตัวเองไม่ได้หรอกจ้ะรีบทานไอศกรีมเร็วเข้าจะได้รีบกลับไปทำงาน

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราพบกันเป็นประจำนะครับกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมอจรนครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็พิเศษวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เพิ่มเติมพยากรณ์อากาศช่วงเสาร์อาทิตย์มาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องยืนยันนะครับการแสดงความสามารถสร้างความน่าเชื่อถือนะครับสำหรับพี่น้องคนตาบอดเรานะครับที่มีการร้องเพลงเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็บัตรนี้ไม่เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นนะครับคนตาดีก็สามารถทำได้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz นะคะ
3: สวัสดีครับรายการของเราก็ออกอากาศให้ได้ฟังกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ใช่เลยค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องสำคัญมากๆ2เรื่องที่จะมาทำการเจาะลึกกันแบบจัดเต็มเลยค่ะคือเป้าหมายการพูดคุยของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบละเอียดและครบถ้วนที่สุดเลยนะคะ
3: น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับวันนี
2: ้เรื่องแรกเลยนะคะคือการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศค่ะเราจะมาดูพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกของช่วงสุดสัปดาห์นี้กันก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่5ถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะคะโดยเฉพาะในภาคอีสานบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลละเอียดมากค่ะ
3: ฮะแล้วเรื่องที่2ล่ะครับ
2: ส่วนเรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายค่ะสำหรับคนตาบอดและคนพิการที่ต้องการจะแสดงความสามารถในที่สาธารณะค่ะเราจะมาเจาะลึกกันแบบเล่าข่าวผสมการอ่านข่าวไปเลยเพื่อไม่ให้ตกหล่นรายละเอียดที่สำคัญไปแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะ
3: โอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เนื้อหาอัดแน่นเลยนะครับคือแบบว่าครอบคลุมทั้งการวางแผนชีวิตประจำวันเรื่องฟ้าฝนแล้วก็เรื่องการประกอบอาชีพเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะเอาละค่ะเรามาค่อยแยกแยะเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเริ่มกันที่เรื่องสภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากันก่อนเลยค่ะคือดิฉันนั่งดูแผนที่อากาศช่วงวันที่5ถึง7มิถุนายน2569แล้วเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะ
3: แปลกใจยังไงครับ
2: คือภาพในแผนที่มันเหมือนกับว่ามีกรวยยักษ์หรือแบบเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่เลยนะคะมาคอยดึงเอาน้ำแล้วก็เมฆฝนมากระจุกตัวอยู่แค่บางพื้นที่ในภาคอีสานของเรานะคะปริมาณฝนและอุณหภูมิของภาคเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมตัวเลขมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ล่ะคะ
3: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือกลไกของธรรมชาตินะครับคือมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าร่องมรสุมครับ
2: ร่องมรสุมเหรอคะมันทำงานยังไงคะ
3: ใช่ครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆร่องมรสุมมันก็เหมือนกับร่องน้ำหรือว่าหุบเขาลึกในชั้นบรรยากาศนะครับตอนนี้มันพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนอยู่ครับ
2: อ๋อฮะแล้วมันส่งผลกับบ้านเรายังไงคะ
3: คือภาพรวมตอนนี้เนี่ยเรามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเลยนะครับพัดปกคลุมอยู่มันก็พัดเอาความชื้นปริมาณมหาศาลเลยจากทะเลอันดามันเข้ามาครับทีนี้พอความชื้นพวกนี้เดินทางมาเจอกับร่องมรสุมที่พาดอยู่ตอนบนของอีสานปุ๊บร่องมรสุมนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝนอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตไว้เป๊ะเลยครับ
2: โหแสดงว่ามันดูดเอาเมฆฝนให้ตกลงมาใส่พื้นที่เราใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องเลยครับมันดึงเมฆฝนให้ลอยต่ำลงมาเกิดการกระจุกตัวแล้วก็สร้างเป็นพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่นั้นๆครับ
2: แปลว่าพายุฝนมันไม่ได้ตกกระจายเท่ากันหมดทั่วทั้งภาคอีสานใช่ไหมคะ
3: ไม่เท่ากันล่ะครับคือในช่วงวันที่5และ6มิถุนายน2569นี้นะครับถ้าเราเอาแผนที่อีสานมากางดูแล้วแบ่งเป็นโซนๆจะเห็นภาพชัดเจนมากครับ
2: ฮะโซนไหนรับหนักสุดคะ
3: โซนตอนบนที่ติดแม่น้ำโขงเลยครับเพราะอยู่ใกล้ร่องมรสุมมากที่สุดอย่างจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมครับรวมถึงขยับลงมาที่ชัยภูมิและบ้านเราก็คือนครราชสีมาด้วยนะครับ
2: อือหือโคราชก็โดนด้วยนะคะเนี่ยแล้วปริมาณฝนมันจะเยอะขนาดไหนคะ
3: พื้นที่เหล่านี้จะเป็นจุดที่รับอิทธิพลหนักที่สุดเลยครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับ
2: ร้อยละ60ถึง70เลยนะคะเนี่ยต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับต้องเฝ้าระวังน้ำสะสมให้ดีเลยครับส่วนพอเข้าสู่วันที่7มิถุนายนปริมาณฝนถึงจะเริ่มคลายตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ครับ
2: เดี๋ยวนะคะขอถามนิดนึงค่ะถ้าฝนตกหนักและครอบคลุมพื้นที่เยอะถึง 60-70% ขนาดนั้นแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะคะคือโดยหลักอานแล้วถ้าฝนตกเยอะอากาศมันก็น่าจะเย็นลงฮาบๆเท่ากันหมดทั่วทั้งภาคอีสานเลยหรือเปล่าคะ
3: นี่แหละครับคือความซับซ้อนของกลไกอากาศเลยครับอ อุณหภูมิมันไม่ได้เย็นลงเท่ากันหมดนะครับ
2: อ้าวทำไมล่ะคะ
3: คืออุณหภูมิต่ำสุดทั่วทั้งภาคเนี่ยจะสวิงกว้างมากๆเลยครับจะอยู่ตั้งแต่23ไปจนถึง27องศาเซลเซียสเลยครับ
2: โหกว้างจริงด้วยอะค่ะแล้วอุณหภูมิสูงสุดล่ะคะ
3: ส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็จะกระโดดไปที่33ถึง38องศาเซลเซียสเลยครับ
2: 38องศาเลยเหรอคะในภาคเดียวกันเนี่ยนะคะ
3: ใช่ครับเรากำลังพูดถึงความต่างระดับ10กว่าองศาเพียงแค่เดินทางจากตอนเหนือลงมาตอนใต้ในภาคอีสานภาคเดียวนี่แหละครับลองดูตัวเลขจอดจงของวันที่5มิถุนายนดูนะครับ
2: ค่ะลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะ
3: อย่างจังหวัดที่อยู่โซนบนๆที่รับความเย็นจากร่องมรสุมโดยตรงอย่างจังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาครับ
2: 23องศานี่ถือว่าเย็นสบายเลยนะคะอ่าฮะแล้วที่อื่นล่ะคะ
3: นครพนมต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาครับหรืออย่างอุบลราชธานีต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสเหมือนกันครับ
2: แสดงว่าโซนตอนบนกับตะวันออกจะเย็นสบายกว่าอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วโซนกลางกับโซนล่างอย่างบ้านเราที่ฝนอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยเหรอคะ
3: โซนกลางกับล่างที่ไม่ได้อยู่ใต้แกนกลางของร่องมรสุมแบบเป๊ะๆแต่ว่ามีความชื้นสะสมอยู่สูงเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์ความอบอ้าวครับ
2: อบอ้าวนี่คือร้อนชื้นใช่ไหมคะทรมานเลยนะคะแบบนั้น
3: ใช่ครับเหนียวตัวเลยแหละครับอย่างขอนแก่นต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาครับมหาสารคามต่ำสุด26องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสครับ
2: แล้วนครราชสีมาบ้านเราล่ะคะ
3: นครราชสีมาต่ำสุด25องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสครับสังเกตไหมครับว่ามหาสารคามกับโคราชในช่วงกลางวันเนี่ยจะร้อนและอบอ้าวกว่าทางนครพนมหรือจังหวัดเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ
2: จริงด้วยค่ะตัวเลขต่างกันชัดเจนเลยแล้วมันเกิดจากอะไรคะ
3: ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลจากการที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมพื้นที่ด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละครับมันหอบเอาความชื้นมาสะสมไว้ในพื้นที่ที่ฝนตกไม่ถึงนั่นเองครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะแล้วทีนี้ทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะสมมุติว่าสุดสัปดาห์นี้มีผู้ฟังที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามภูมิภาคไม่ว่าจะเข้ากรุงเทพหรือว่ามีกำหนดการต้องเดินทางลงใต้ภาพรวมที่ต้องเตรียมตัวรับมือสำหรับภูมิภาคอื่นๆคืออะไรบ้างคะ
3: ถ้าต้องเดินทางออกจากภาคอีสานนะครับต้องเตรียมตัวรับมือกับความรุนแรงของลมและฝนที่ต่างกันไปในแต่ละภาคเลยครับสำหรับภาคเหนือและภาคกลางจะมีลักษณะคล้ายๆกับอีสานตอนบนของเราเลยครับ
2: ก็คือฝนตกหนักเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับ
2: แล้วถ้าเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลล่ะคะ
3: กรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ 24-37 องศาเซลเซียสครับ
2: อ่าฮะก็ยังถือว่าร้อนและมีฝนนะคะแล้วภาคใต้กับภาคตะวันออกล่ะคะที่ติดทะเล
3: โอ้ตรงนั้นคือจุดที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ติดทะเลครับ
2: ทะเลฝั่งตะวันตกกับฝั่งภาคใต้ใช่ไหมคะดิฉันได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่ามรสุมระลอกนี้ทำให้คลื่นลมแรงมากเลย
3: รุนแรงมากจริงๆครับภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่5มิถุนายนจะมีฝนตกหนักมากครับทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะครับ
2: โห3เมตรนี่ตึกชั้นหนึ่งเลยนะคะ
3: และถ้าไปเจอตรงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรอีกนะครับ
2: อันตรายมากๆเลยค่ะแล้วภาคใต้ล่ะคะ
3: ภาคใต้เนี่ยธรรมชาติแบ่งออกเป็น2ฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามันคือฝั่งที่รับลมมรสุมโดยตรงแบบไม่มีอะไรกั้นเลยครับ
2: ฝั่งอันดามันก็อย่างเช่นภูเก็ตพังงาพวกนี้ใช่ไหมคะอาการหนักไหมคะ
3: หนักครับจะมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่เลยครับตกหนักถึงหนักมากทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรและทะลุ3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับตรงนี้ทางกรมอุตุมีประกาศเตือนชัดเจนเลยนะครับว่าควรงดนำเรือเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดครับ
2: ต้องออกจากฝั่งเลยนะคะแล้วฝั่งอ่าวไทยล่ะคะ
3: ในขณะที่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะครับจะมีแผ่นดินเหมือนเป็นภูเขาบังลมเอาไว้ให้ครับทำให้ฝนน้อยกว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ครับและคลื่นก็จะสูงแค่ประมาณ 1-2 เมตรเท่านั้นครับ
2: อ๋อชัดเจนเลยค่ะนี่ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของธรรมชาตินะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เรื่องที่2กันบ้างค่ะซึ่งเป็นเรื่องความไม่แน่นอนทางสังคมกันบ้าง
3: ครับผมเรื่องอะไรครับ
2: ก็อย่างที่เราเกริ่นไปตอนต้นรายการนะคะสำหรับคนตาบอดและคนพิการที่มีความสามารถทางดนตรีหรือว่าทางศิลปะแล้วต้องการจะใช้พื้นที่สาธารณะในการทำมาหากินนะคะ
3: การเล่นดนตรีเปิดหมวกอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคือบางทีไปยืนร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ดีๆก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจเชิญตัวหรือถูกสังคมมองด้วยสายตาที่คลางแคลงใจได้ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันน่าสนใจมากๆบัตรแสดงความสามารถที่ออกโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาและจัดระเบียบเรื่องนี้ยังไงคะทำไมเราถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาคะ
3: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูบริบททางประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้นะครับพื้นที่สาธารณะตามท้องถนนหรือตามตลาดนัดเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนครับ
2: เส้นแบ่งระหว่างอะไรคะ
3: เส้นแบ่งระหว่างการขอทานซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยถือเป็นการกระทำที่ผิดนะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานกับอีกกลุ่มคือการแสดงความสามารถหรือที่สากลเขาเรียกว่าบัสกิ้งครับ
2: อ๋อที่เป็นศิลปินเปิดหมวกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับซึ่งบัสกิ้งเนี่ยเป็นการนำศิลปะมาแลกเปลี่ยนกับเงินสินน้ำใจครับทีนี้พอเส้นแบ่งในสังคมมันเบลอคนตาบอดและคนพิการหลายคนที่มีความสามารถทางดนตรีจริงๆก็มักจะถูกเหมารวมไปด้วยครับ
2: คือโดนเหมารวมทางกฎหมายว่าเป็นคนเร่ร่อนขอทานไปเลยเพียงเพราะมาทำการแสดงเปิดหมวกรับเงินบนถนนงั้นเหรอคะ
3: ถูกต้องครับถูกผลักไสหรือแม้กระทั่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับกุมเลยนะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุสำคัญเลยครับที่พรบควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559ต้องถูกร่างขึ้นมาและบังคับใช้ครับ
2: อ๋อเพื่อมาแก้ปัญหานี้นี่เอง
3: ใช่ครับเพื่อขีดเส้นแบ่งคน2กลุ่มนี้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดครับบัตรแสดงความสามารถจึงเกิดขึ้นมาเป็นเหมือนกรอกคุ้มครองทางกฎหมายเลยครับ
2: เหมือนใบขับขี่ที่บอกว่าเราทำถูกกฎจราจรเลยนะคะ
3: เปรียบเทียบได้ดีมากครับมันคือเครื่องมือที่รัฐออกให้เพื่อรับรองสถานะว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่ผู้ขอทานแต่เป็นศิลปินผู้แสดงความสามารถครับและเงินที่ได้รับเนี่ยคือทิปหรือสิ่งน้ำใจที่เกิดจากความชื่นชมและความสมัครใจของผู้ฟังล้วนๆครับ
2: เป็นการคืนศักดิ์ศรีให้คนทำงานศิลปะเลยนะคะ
3: ใช่ครับและกฎหมายก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าคนตาบอดหรือคนพิการสามารถเข้าถึงระบบนี้และทำบัตรนี้ได้อย่างเท่าเทียมและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเลยครับ
2: เดี๋ยวนะคะตรงนี้ดิฉันขออนุญาตเบรกนิดนึงค่ะขอถามแทนในมุมที่หลายคนน่าจะสงสัยเลยนะคะสมมุติว่ามีคนตาบอดที่อยากจะมาเปิดหมวกเล่นกีตาร์เนี่ยเขาก็มีบัตรประจำตัวคนพิการที่รัฐออกให้อยู่แล้วใช่ไหมคะแถมข้อมูลทุกอย่างมันก็ลิงก์กับบัตรประชาชนในระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของรัฐด้วย
3: ครับผมแล้วยังไงครับ
2: ทำไมถึงยังต้องไปทำบัตรแสดงความสามารถเพิ่มอีกใบให้มันซ้ำซ้อนด้วยล่ะคะยุคดิจิตอลแบบนี้แล้วแค่บัตรคนพิการใบเดียวมันไม่พอที่จะยืนยันตัวตนว่าเราไม่ได้มาขอทานเหรอคะ
3: โอ้โหเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและท้าทายมากครับคือจริงอยู่ครับที่ฐานข้อมูลของรัฐมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วแต่เราต้องแยกสถานะและวัตถุประสงค์ของบัตร2ใบนี้ให้ออกก่อนครับ
2: ยังไงคะมันต่างกันตรงไหน
3: คือบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยมันคือบัตรที่ยืนยันสภาวะทางร่างกายและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครับเช่นด้านสวัสดิการการศึกษาหรือการรักษาพยาบาลแต่มันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะครับว่าบุคคลนั้นมีทักษะในการแสดงศิลปะเพื่อรับเงินในที่สาธารณะครับ
2: โอ้คือบัตรคนพิการไม่ได้บอกว่าเราร้องเพลงเพราะหรือเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับการจะเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของทุกคนเนี่ยรัฐเขาจำเป็นต้องมีกลไกในการคัดกรองและจัดระเบียบครับนั่นคือเหตุผลที่ต้องมีการไปสมัครทำบัตรแสดงความสามารถโดยเฉพาะเลยครับและที่สำคัญต้องมีการไปทดสอบหรือแสดงความสามารถให้คณะกรรมการดูจริงๆด้วยนะครับ
2: อ้าวหมายความว่าระบวนการนี้มันไม่ใช่แค่เดินไปกรอกแบบฟอร์มส่งเอกสารแล้วรอรับบัตรจบหรอคะต้องมีการออดิชั่นด้วย
3: ต้องมีครับผม
2: โหมันเข้มงวดขนาดเวทีประกวดร้องเพลงที่ต้องร้องให้ตรงคีย์เป๊ะๆลูกคอ10ชั้นเลยไหมคะเนี่ย
3: ไม่ถึงขนาดเวทีประกวดค้นหาซูเปอร์สตาร์หรอกครับคณะกรรมการเขาไม่ได้มาจับผิดเรื่องคีย์เสียงหรือเทคนิคขั้นสูงอะไรขนาดนั้นครับแต่เขาประเมินเพื่อรับรองว่าคุณมีความสามารถในสิ่งที่กล่าวอ้างจริงๆครับ
2: อ๋อคือเล่นกีตาร์ก็ต้องดีดเป็นเพลงได้ไม่ใช่ดีดมั่วๆใช่ไหมคะ
3: ประมาณนั้นครับและต้องสามารถมอบความบันเทิงได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญจนเกินขอบเขตให้แก่ผู้อื่นด้วยครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะแล้วขั้นตอนการเตรียมตัวไปทำบัตรนี้ต้องใช้อะไรบ้างคะยุ่งยากไหม
3: ไม่ซับซ้อนเลยครับหลักๆ ก็เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายขนาด1 นิ้วจำนวน2 รูปครับซึ่งรูปเนี่ยต้องถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือนนะครับ
2: อ่าฮะ บัตรประชาชนกับรูปถ่ายแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
3: ถ้ามีหลักฐานแสดงความสามารถอย่างเช่นเคยได้ประกาศนียบัตรอะไรมาก็สามารถนำมาแนบประกอบได้ครับ
2: แล้วต้องไปติดต่อที่ไหนคะ
3: สำหรับสถานที่ติดต่อนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือที่บ้านมิตรไมตรีครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างบ้านเราเนี่ยก็สามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพมจ.ได้เลยครับ
2: สะดวกดีนะคะมีทุกจังหวัดเลย
3: ใช่ครับหรือเดี๋ยวนี้จะทำผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า DSDW e-service ก็ได้เหมือนกันครับสะดวกมากๆเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาออกบัตรให้ไม่เกิน7วันทำการครับ
2: โอเคค่ะดิฉันเข้าใจกลไกและเหตุผลแล้วค่ะพอได้บัตรมาปุ๊บทีนี้ดิฉันก็พกบัตรไป2ใบเลยทั้งบัตรคนพิการและบัตรแสดงความสามารถเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองให้ครบถ้วนสมมุติว่าดิฉันถือไมค์เดินไปตลาดนัดใหญ่ในจังหวัดเลยเย็นวันศุกร์นี้แล้วเสียบปลั๊กแอมเริ่มร้องเพลงได้เลยทันทีใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวก่อนครับหยุดเลยครับตรงนี้แหละครับคือจุดบอดที่คนมักจะเข้าใจผิดและตกม้าตายกันมากที่สุดเลยครับ
2: อ้าวทำไมล่ะคะ
3: หลักสำคัญก่อนการแสดงเลยก็คือแค่มีบัตรยังไม่พอนะครับการที่เราถือบัตรแล้วจะเดินไปเปิดแอมร้องเพลงตามอำเภอใจในที่สาธารณะเนี่ยทำไม่ได้เด็ดขาดครับ
2: เอ๊ะก็ในเมื่อรัฐเขาทดสอบและออกบัตรรับรองมาให้แล้วว่าดิฉันเป็นศิลปินที่มีความสามารถจริงทำไมถึงยังร้องไม่ได้หรอคะ
3: คือถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับบัตรแสดงความสามารถมันคือพาสปอร์ตประจำตัวครับที่ยืนยันว่าคุณคือใครแต่การที่คุณจะไปใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในการทำการแสดงเนี่ยคุณต้องมีวีซ่าหรือใบอนุญาตในการเข้าใช้พื้นที่นั้นๆเสียก่อนครับ
2: อ๋อพาสปอร์ตกับวีซ่าเห็นภาพเลยค่ะแล้ววีซ่าที่ว่านี่คืออะไรคะ
3: ในทางกฎหมายก็คือการต้องไปแจ้งพื้นที่กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนครับสมมุติถ้าจะไปตลาดนัดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลก็ต้องไปแจ้งขออนุญาตทางเทศบาลครับถ้าในกรุงเทพก็ต้องแจ้งทางสำนักงานเขตครับ
2: อ่าฮะต้องบอกเขาก่อนว่าจะไปเล่นตรงไหนวันไหนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแล้วเวลาที่ลงพื้นที่ทำการแสดงจริงๆกฎหมายเขาบังคับเลยนะครับว่าต้องพกทั้งบัตรผู้แสดงความสามารถฉบับจริงควบคู่กับใบรับแจ้งการแสดงความสามารถของพื้นที่นั้นๆติดตัวไว้ตลอดเวลาด้วยครับ
2: อือหือต้องพกคู่กันเลยนะคะเนี่ย
3: ใช่ครับนอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามกติกาของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับทั้งเรื่องระดับความดังของเสียงแล้วก็ช่วงเวลาที่อนุญาตให้แสดงได้ครับ
2: ดิฉันขอต่อยอดไอเดียนี้เลยนะครับคือการที่ต้องไปแจ้งพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปจองคิวเวทีมากกว่าแค่การขออนุญาตเฉยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมองแบบนั้นก็ได้ครับ
2: คือพอเราไปแจ้งเทศบาลมันก็คือการประกาศสถานะว่าพื้นที่ตรงนี้เวลานี้คือเวทีการแสดงของฉันอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันก็เป็นการปกป้องสิทธิ์ของเราเองด้วยใช่ไหมคะไม่ให้ใครมาไล่ที่หรือมาอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในเวลาที่เรากำลังทำงานศิลปะอยู
3: ่ถูกต้องที่สุดเลยครับคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับการจัดระเบียบแบบนี้เนี่ยรัฐไม่ได้ทำไปคือจำกัดสิทธิหรือสร้างความยุ่งยากน่ารำคาญทางระบบราชการเลยนะครับ
2: แล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
3: แต่มันคือการสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพครับเมื่อคนตาบอดและคนพิการปฏิบัติตามกติกาพกบัตรครบแจ้งพื้นที่ถูกต้องมันคือการสถาปนาพื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็นเวทีศิลปะที่ปลอดภัยครับทั้งสำหรับตัวของผู้แสดงเองและก็สร้างความสบายใจให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยครับ
2: เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะจากเดิมที่อาจจะมีความวุ่นวายความไม่แน่นอนและอคติบนท้องถนนพอมีกฎหมายเข้ามาจัดระเบียบก็กลายเป็นพื้นที่ของศิลปินมืออาชีพอย่างเต็มตัวเลยนะคะ
3: ใช่ครับผม
2: สำหรับผู้ฟังที่สนใจอยากทราบรายละเอียดขั้นตอนการทำบัตรหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วนพม.หมายเลข1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
3: และนอกจากนี้นะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ครับซึ่งก็เป็นช่องทางการติดต่อของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโดยตรงเลยครับ
2: ขอย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะจดไว้ได้เลยค่ะ044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
3: ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะครับผมมีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจและอยากฝากไว้ให้คิดต่อครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: มันน่าทึ่งมากนะครับที่พื้นที่สาธารณะเดียวกันถนนเส้นเดียวกันและอาจจะเป็นเพลงเดียวกันเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อเรามีความเข้าใจในข้อกฎหมายและมีบัตรใบเล็กๆจากหน่วยงานรัฐอยู่ในมือ บริบททางสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ
2: เปลี่ยนไปเยอะจริงๆค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
3: ใช่ครับจากการยืนร้องเพลงอย่างหวาดระแวงกลายเป็นการยืนแสดงอย่างมีศักดิ์ศรีการจัดระเบียบทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นการจำกัดอิสรภาพเลยครับแต่มันคือการเปิดพื้นที่แห่งศักดิ์ศรีให้กับคนตาบอดและคนพิการอย่างแท้จริงเป็นพื้นที่ให้ศิลปะและความสามารถได้เปล่งประกายออกมาโดยไม่มีข้อกังขาจากสังคมครับ
2: เป็นการทิ้งท้ายที่ทรงพลังและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะบัตรใบเล็กๆที่ไม่ได้แค่เปลี่ยนสถานะทางกฎหมายแต่สามารถเปลี่ยนสายตาที่สังคมมองมาได้อย่างมหาศาลเลยนะคะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกทั้งเรื่องความไม่แน่นอนของฟ้าฝนเพื่อให้ทุกคนก้าวออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยและเจาะลึกเรื่องข้อกฎหมายเพื่อให้ศิลปินก้าวเดินบนเส้นทางอาชีพได้อย่างภาคภูมิเลยค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการครูเช่นติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณมนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
4: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดผ้าป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 นณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคารวะท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี12808544850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคนคน
5: ทางมูลนิธิคนตาบอดไทยนำบุญมาให้พี่น้องชายยิ้มขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
1: าถึงรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะท่านนายกสุชาติด่านกระโทกนะคะท่านจะเป็นผู้มอบรางวัล
2: ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับ
1: เงินรางวัล 3,000 บาท
2: สุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดแต่ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนตาบอดครับ
1: คุณจะรักชมว่าบุคลิกดี
2: เดินนิ่งเหลือเกินนะครับ
1: ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงอุ่นใจไม่เสียงหวานในตอน
2: เพลงรักในจินตนาการ
1: ได้

0: คะนัชชาไตรรัตน์ค่ะ
1: นี่คือผู้ชนะเลิศ
0: เขาร้องได้สมบูรณ์ที่สุดนะคะแอบมองดูเหมือนกันว่าน้องน้องน่าจะได้นะคะก็ถือว่าใจตรงกัน
1: เหมาะสมนะครับด้วยประการทั้งปวงนะก็
0: เพราะว่า
1: ฟังแล้วสบายหู
0: ทั้งสองเพลง
1: ฟังแล้วไม่เหนื่อยฟังแล้วสบายสบาย
0: ก็
1: ฟังแล้ว
0: ทุกคนก็ร้องดีนะคะ
1: ครับร้องดีทุกคนแหละครับ
0: ใช
1: ่แต่ธรรมชาติเพลงบางคนจะแตกต่างและอารมณ์เพลงก็แตกต่างกันนะครับนี่คือผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศฝ่ายหญิงอุ่นใจใหม่เสียงหวานตอนเพลงรักในจินตนาการฝ่ายหญิงครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพท่านค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะดิฉันนางสาวณัชชาไตรรัตน์ค่ะมาจากกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มาร้องเพลงช้าเพลงรอยแผลเป็นนะคะ
3: ครับผลงานเพลงรอยแผลเป็นนะครับพร้อมแล้วเชิญครับ

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ19 นาฬิกากับอีก 47 นาทีนะครับรายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศสดทุกวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebookแล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการเลยนะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเป็นการประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมอักษรเบลสำหรับคนตาบอดในระดับพื้นฐานนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาขอประชาสัมพันธ์ถึงคนตาบอดทุกท่านนะครับมีโอกาสดีนะครับที่จะได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้อักษรเบลขั้นพื้นฐานสำหรับคนตาบอดทั่วไปรุ่นที่3ในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569นี้นะครับณโรงแรมหนองคายทาวิลล่าจังหวัดหนองคายนะครับในโควต้าของจังหวัดนครราชสีมาของเรารับจำนวน2ท่านนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นทั้งสาขาเลยทั้งสาขาภาคตำรวจเชียงหนึ่งตอนล่างก็จะรับ8ท่านนะครับจังหวัดละ2ท่านนครราชสีมา2ท่านบุรีรัมย์2ท่านสุรินทร์2ท่านศรีสะเกษ2ท่านนะครับแต่ในกรณีที่จังหวัดใดที่มีผู้เข้าร่วมไม่ครบจำนวนนะครับก็จะให้โควต้ากับจังหวัดอื่นนะครับเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอักษรเบรลก็ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญนะครับในการติดต่อสื่อสารของคนตาบอดเรานะครับเพราะว่าในหลากหลายที่นะครับที่มีที่จะเป็นเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเขาก็จะทำเป็นอักษรเบรลไว้นะครับสำหรับคนที่ตาบอดภายหลังหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยใช้อักษรเบลนะครับจากที่เคยใช้ก็เฉพาะคนที่เคยผ่านการเรียนของโรงเรียนสอนคนตาบอดต่างๆมาตรงนี้ก็จะได้มีการฝึกนะครับการใช้อักษรเบลแต่ถ้าเกิดเป็นคนตาบอดภายหลังก็จะไม่ได้ฝึกตรงนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสอนในระดับพื้นฐานนะครับเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถโทรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยโทรหาพี่ปุ้ยนะครับเรนุกาแสงโสมพลพงษ์นะครับพี่ปุ้ยเรนุกาแสงโสมพลพงษ์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ063นะครับ192-8293นะครับ063-192-8293นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งโครงการของทางองค์กรเครือข่ายนะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้ที่อาจจะยังไม่เคยใช้อักษรเบลตรงนี้ครับเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมวิ่งด้วยกันโคราชนะครับ ประจำปี2569น่าจะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็เชิญทุกท่านไปวิ่งด้วยกันนะครับกิจกรรมที่คนพิการและคนไม่พิการจะมาวิ่งด้วยกันณบุงตะหลั่วจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็ได้ไปสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไปแล้วสำหรับผู้ที่ลงชื่อสมัครนะครับก่อนวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็จะได้รับเสื้อนะครับกิจกรรมวิ่งด้วยกันด้วยแต่ผู้ที่ลงชื่อหลังจากนี้นะครับก็ยังสามารถลงชื่อได้แต่ก็อาจจะไม่ได้รับเสื้อนะครับของกิจกรรมตรงนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับสมาชิกของเราทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมกันนะครับก็ท่านอาจจะมีบัดดี้ไปเองนะครับพาช่วยพาวิ่งไปเองก็ได้หรือว่าไปหาคู่วิ่งทั้งหน้าก็ได้นะครับเขาจะมีถ้าเกิดในกรณีที่เป็นเขาเรียกว่าไกด์รันเนอร์นะครับก็จะมีตัวเรียกว่าห่วงไว้จับนะครับไปจับมือกันวิ่งกันไปนะครับวิ่งกันไปคุยกันไปนะครับรอบบุงตะหลั่วประมาณ3กิโลกว่านะครับโดยกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกาไปต้นไปนะครับเริ่มปล่อยแถวนักวิ่งช่วงเวลา5นาฬิกา50นาทีนะครับเสร็จสิ้นกิจกรรมช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับก็แล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมีอาหารมีขนมนมเนยเลี้ยงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับไปร่วมกิจกรรมนี้จัดโดยบริษัทกล่องดินสอและมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการนะครับก็กิจกรรมช่วงนี้เราก็หลากหลายนะครับของทางสมาคมเราเองของทางองค์กรเครือข่ายนะครับสมาร์ทโฟนพื้นฐานตัวนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะครับยังมีที่ว่างอยู่ท่านใดที่มีเพื่อนที่ยังไม่เคยเรียนโครงการนี้ครับสมาร์ทโฟนพื้นฐานสำหรับคนตาบอดในระบบ Android โดยสำนักงานกสทช.นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17และ18มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโคราชโฮเทลก็สามารถโทรลงชื่อกันได้อยู่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 0816162399นะครับสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้นะครับคนตาบอดทั่วประเทศเลยไม่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นนะครับจะอยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดใกล้เคียงอยู่จังหวัดใดถ้าเกิดสะดวกมาก็สามารถลงชื่อเข้าได้นะครับ044353452 0816162399แล้วก็ LINE official @nmabconnect นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลหรือว่าโทรมาลงชื่อกันไว้ได้นะครับ
1: มากครับผ่านไปครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งในวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทศกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางการค้านางวาสนาสมมุติคลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งเป็นมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามร้านค้าประเภทนวดสปาทำเล็บและร้านทำผมจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในรอบนี้ได้เนื่องจากรัฐบาลมุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นสำคัญสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 13.18 ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน415,515 คนขณะที่กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ทางนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่โทร053112398ในวันและเวลาราชการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนไหว้ไหว
9: ้เธอรู้ไหมว่าพี่เก่งกับพี่ก้อยเขาไปไหนกันน่ะ
10: รู้สิพี่ก้อยน่ะไปหัดว่ายน้ำพี่เก่งก็ไปเป็นเพื่อนไง
9: งั้นเหรอเออเธอรู้ไหมทำไมเขาจึงเรียกว่าว่ายน้ำ
10: ไม่รู้สิ
9: ฉันรู้ก็เวลาจะว่ายน้ำเขาต้องยกมือว่ายก่อนเพราะกลัวจมน้ำ
10: โถเอ้ยนึกว่าเก่งที่แท้ก็ไม่ได้เรื่องว่ายน้ำเขียนว่าแหวนไม้เอกสระอายอยักษ์ส่วนว่ายแสดงความเคารพเขียนสระอายไม้มะลายหอหีบวอลแหวนไม้โทคนละคำแท้ๆถึงจะออกเสียงเหมือนกันแต่ก็เขียนคนละอย่างกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยจ้ะ
11: ว่ายในว่ายน้ำเขียนวอลแหวนไม้เอกสระอายอยักษ์ส่วนว่ายแสดงความเคารพเขียนสระอายไม้มะลายหอหีบวอลแหวนไม้โท
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวบ้านเฮขนส่งปลดล็อกจดทะเบียนรถพ่วงข้างถูกกฎหมายกรมการขนส่งทางบกเดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปลดล็อกมาตรการจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างรถโชเล่หรือรถพุ่มพวงเครื่องมือทำมาหากินหลักของวิถีชีวิตชุมชนไทยเพื่อนำรถเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดสดยะลาเขตเทศบาลนครยะลาพบกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจับจ่ายอาหารสดเพื่อนำไปตระเวนขายในชุมชนเป็นจำนวนมากจากการสอบถามพบว่ารถส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปแล้วนำมาดัดแปลงต่อเติมพ่วงข้างเพื่อใช้ทำมาหากินส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อทราบข่าวว่าภาครัฐเปิดโอกาสให้จดทะเบียนรถพ่วงข้างได้อย่างถูกกฎหมายต่างแสดงความดีใจและขอขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนฐานรากสำหรับเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ประสงค์จะจดทะเบียนให้ถูกต้องสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดสำคัญประเภทการจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์อัตราภาษีประจำปี150บาทข้อกำหนดด้านเทคนิคและความปลอดภัยต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถเท่านั้นโครงสร้างส่วนพ่วงต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนเช่นจุดยึดพ่วงที่แน่นหนาระบบเบรกที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าตรวจสภาพและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: News. ติดตามรับฟังข่าว

0: ่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนข้าวหมากขายได้เหรออ้าวว่ายังไงล่ะคุณยายมารังผมแต่เช่าเลยจะมาซื้ออะไรเหรอครับ
10: ยายไม่ได้มาจะซื้ออะไรหรอกลูกเอ้ยพอดียายทำข้าวหมากมาจะขอฝากขายในร้านเองหน่อยได้ไหมยังไงข้าวหมากมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านของไทยเอามาขายแบบเนี้ยเด็กรุ่นใหม่มันจะได้ไม่ลืม
9: ข้าวหมากที่มังหมักจงเป็นแอลกอฮอล์ไม่ใช่หรือยายอย่างเนี้ยเอามาขายไม่หลายหรอกเรียกตำรวจก็มาเยืองกังพอลีหรอกยาย
11: อย่าเพิ่งกังวลไปค่ะแม้ข้าวหมากจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่วัตถุดิบที่นำมาทำนั้นจะควบคุมความแรงของแอลกอฮอล์ไว้ไม่เกิน5ดีกรีและมีลักษณะไม่ใช่เชื้อสุราในตัวเองอีกทั้งยังสามารถทำเป็นอาหารแล้วก็ยารักษาโรคได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วข้าวหมากขายได้ไม่ผิดกฎหมายค
9: ่
11: ะ
9: ฟังอย่างนี้ละค่อยโล่งอกหน่อยงั้นยายเอาข้าวหมากมาวางขายที่ร้านผมได้เลยคงกังเองมันก็ต้องช่วยกังอยู่เลี้ยว
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติ

0: เธอเมื่อคืนนะจะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: ผมตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ

0: ประชุม1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 1,800,000 เมตรในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันที่3มิถุนายน2569เวลา1นาฬิกากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่33จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการทำการล่าตระเวนเส้นทางเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติที่ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564บริเวณบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับการแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อเวลา4นาฬิกาได้สังเกตเห็นแสงไฟบริเวณบ่อขยะประมาณ 3-4 ดวงจึงได้เข้าตรวจสอบบริเวณที่พบแสงไฟเมื่อชุดปฏิบัติการใกล้เข้าถึงบริเวณที่เกิดเหตุกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่ใช้แสงไฟดังกล่าวได้เห็นรถของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีโดยอาศัยห้วงทัศนวิสัยในการมองเห็นจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ชุดปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน

0: มาณ 180,000 เมตรนำส่งสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือนบยศ35สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวน383ครั้งจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด376คนตรวจยึดยาบ้า 224,250,000 7,700 เม็ดเฮโรอีน 7.3 กิโลกรัมไอซ์ 4,000 กิโลกรัมฟิน 256 กิโลกรัมและคีตามีน 457 กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการจำนวน52ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต39ศพซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 38,122 ล้านบาทคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้

0: สนใจติดต่อ081-616-2399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตอนนานา
3: พี่พอช่วยดูการบ้านข้อนี้ให้ใจดีหน่อยได้ไหมคะทำไมคุณครูถึงบอกว่าใจดีเขียนผิดล่ะคะ
2: อ๋อคำว่านานาคำนี้ไม่ใช้ไมยมกจ้ะ
4: คำว่านานาเป็นคำซ้ำไม่ใช่หรือครับ
2: คำว่านานาแม้จะเป็นคำที่มีเสียงซ้ำแต่ไม่ใช่คำซ้ำจึงเขียนด้วยไมยมกไม่ได้คำนี้มาจากภาษาบาลีแปลว่าต่างๆหรือหลายๆอย่างคำว่านานาผสมกับคำอื่นๆได้อีกเช่นนานาชนิดนานาประการนานาจิตตังคำว่านานาในคำเหล่านี้ต้องเขียนเต็มใช้ไมยมกไม่ได้
4: แล้วคำว่าต่างๆนานาล่ะครับ
2: คำว่าต่างๆเป็นคำซ้ำเขียนโดยใช้ไมยมกได้แต่คำว่านานาไม่ใช่คำซ้ำต้องเขียนเต็มจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

เอาอีกก็ได้เอาอีกลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้น

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวบ้านเฮขนส่งปลดล็อกจดทะเบียนรถพ่วงข้างถูกกฎหมายกรมการขนส่งทางบกเดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปลดล็อกมาตรการจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างรถโชเล่หรือรถพุ่มพวงเครื่องมือทำมาหากินหลักของวิถีชีวิตชุมชนไทยเพื่อนำรถเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดสดยะลาเขตเทศบาลนครยะลาพบกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจับจ่ายอาหารสดเพื่อนำไปตระเวนขายในชุมชนเป็นจำนวนมากจากการสอบถามพบว่ารถส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปแล้วนำมาดัดแปลงต่อเติมพ่วงข้างเพื่อใช้ทำมาหากินส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อทราบข่าวว่าภาครัฐเปิดโอกาสให้จดทะเบียนรถพ่วงข้างได้อย่างถูกกฎหมายต่างแสดงความดีใจและขอขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนฐานรากสำหรับเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ประสงค์จะจดทะเบียนให้ถูกต้องสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดสำคัญประเภทการจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์อัตราภาษีประจำปี150 บาทข้อกำหนดด้านเทคนิคและความปลอดภัยต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถเท่านั้นโครงสร้างส่วนพ่วงต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนเช่นจุดยึดพ่วงที่แน่นหนาระบบเบรกที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าตรวจสภาพและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนโรงงานสร้างความรำคาญ
8: เจ๊จุ๋มเจ๊จุ๋มขอยาแก้ไอสัก2 ขวดสิฉันคันคอจังเลย
9: ไปทำอะไรมาล่ะแม่สมัยถึงไอขนาดเนี้ย
8: ก็แถวบ้านฉันสิมีโรงงานอ้อยปล่อยฝุ่นปล่อยขมเหลวทั้งวัน
9: อย่างนี้คนแถวนั้นก็แย่กันเลยละสิ
8: ใช่เจ๊นอนก็ไม่ได้หายใจไม่ออกฉันว่าจะบอกนายกอบต.ให้มาจัดการละ ไม่ไหวเลย
10: การก่อให้เกิดเหตุรำคาญรวมถึงกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนฝุ่นขมเหลวควันเป็นต้นหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้อื่นอย่างกรณีโรงงานดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นใครเจอปัญหาเช่นนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ
9: รีบไปเลยแม่สมัยเดี๋ยวก็ป่วยกันหมดหรอก
8: จ้าจ้าเพื่อชุมชนของเรา ฉันไปแล้วนะ
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติศรีลานาออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีมาเกิดปัญหาไฟป่าส่งผลให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรัฐต้องใช้งบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5ได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติอุทยานแห่งชาติศรีลานาจึงประกาศผ่อนปรนให้ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ตามปกติทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับการผ่อนปรนครอบคลุมตำบลในอำเภอพร้าวอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่นันทนาการกลางแจ้งพื้นที่บริการเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาวิจัยและพื้นที่แปลงสำรวจการถือครองตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ได้ตามปกติมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio

0: 9
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแหนแหน
9: ดีใจทำอะไรนะระวังจะตกน้ำไปนะ
10: ช้อนแหนครับ
9: แหนนี่สะกดยังไงหรือคะพี่พศ
8: ใจดีสงสัยอีกแล้วคำว่าแหนเขียนสระแอหอหีบนอหนูอ่านว่าแหนจ้ะ
10: แหนนี่ขึ้นอยู่เฉพาะในน้ำใช่ไหมครับ
8: ใช่จ้ะแหนเป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งใบเล็กๆกลมๆลอยอยู่บนผิวน้ำ
9: ที่เรามักจะเรียกกันว่าจอกแหนใช่ไหมคะ
8: ใช่จ้ะแต่จอกน่ะใบเป็นแผ่นสีเขียวสดซ้อนกันเป็นกลุ่ม
10: พี่พศครับดีใจเคยเห็นคำที่เขียนเหมือนกับคำนี้แต่อ่านคนละอย่างกันด้วยครับ
8: คงเป็นคำว่าแห่แหนมั้งจ้ะเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกัน
9: แล้วความหมายเหมือนกันไหมคะ
8: ไม่เหมือนกันจ้ะแหนคำนี้แปลว่าห้อมล้อมไปกันเป็นขบวนจ้ะ
11: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
12: เพื่อสร้างกำลังใจเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตสำหรับผู้อื่นโดยมีการสัมภาษณ์ผู้พิการที่มีประวัติที่น่าสนใจและสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้โดยผมจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น. สำหรับสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่น่าสนใจอะไรบ้างผมเตรียมนำข้อมูลมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหลายเรื่องเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารแรกกันเลยนะครับ

0: เรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิการในวันนี้นะครับที่จะนำเสนอในรายการของเราเรามาทำความรู้จักกับครูไอซ์ดำเกิงมุ่งธัญญาในบทบาทของการเป็นครูแต่คุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทำไมคนตาบอดคนหนึ่งถึงใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นครูวันนี้ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยและเรียนรู้แลกเปลี่ยนทำความรู้จักกับครูไอซ์ดำเกิงมุ่งธัญญาตั้งแต่วันแรกที่ครูไอซ์ได้เข้าถึงการศึกษาวันที่ฝันอยากจะเป็นครูรวมไปถึงปัญหาและเงื่อนไขจนถึงฝันต่อไปของครูไอซ์บทสัมภาษณ์นี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ
1: สวัสดีนะครับผมดำเกิงมุ่งธัญญาหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามครูไอซ์นะครับปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยจังหวัดกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ทำงานมาจะเข้าปีที่8แล้วครับ
2: ขอเป็นภาษาอังกฤษด้วยฮะภาษาอังกฤษ
1: Yeah I'm ดำเกิงมุ่งธัญญา from สตรีศรีสุริโยไทย School I have been teaching English to students here for almost 8 years
2: แล้วนิยามอยากให้นิยามตัวเองหน่อยครับว่าเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่าถ้าพูดถึงนิยามของตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็เป็นคนแคร์คนแคร์คนรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่เต็มที่กับทุกๆอย่างที่ทำนะครับก็น่าจะประมาณ3คำนี
2: ้จริงจังไหมครับ
1: จริงจังก็บางเรื่องครับแบบส่วนใหญ่เรื่องงานก็จริงจังอยู่นะ
2: อย่างแรกเลยอาจจะชวนเริ่มต้นไปตั้งแต่วันขออนุญาตถามเรื่องแบบที่มาของความพิการจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้รู้จักความพิการนี้จะได้เข้าใจ
1: ครับคือของผมเนี่ยคลอดก่อนกำหนดนะครับก็คืออยู่ในท้องแม่7เดือนพอรู้ไงว่าแบบอุ้มท้องมันหนักก็เลยแบบอยู่7เดือนพอรีบออกนะครับออกมาก็เลยตัวเบามากหนักโล2ขีดเลยต้องเข้าตู้อบนะครับพอเข้าตู้อบเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะแบบอะไรต่างๆมันก็คือยังไม่พร้อมนะครับมันก็เลยทำให้มีปัญหาตรงตัวจอประสาทตานะครับก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นแต่ว่าจริงๆคือยังพอเห็นแสงอยู่นะครับก็คือยังรู้ว่ามืดหรือสว่างนะรู้นะครับก็คือตั้งแต่กำเนิดเลยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ชินอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดพอเราจำความได้มันก็เห็นแค่นี้นะครับมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลก
2: คือคนตาบอดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบมันมีความพิการที่หลากหลายเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นคนตาบอดเหมือนกันแต่เวลามีคนบอกว่าคนตาบอดเนี่ยมันก็ต้องถามเขาอยู่ดีว่าแบบเขาเห็น
1: แค่ไหนใช่เพราะบางคนอาจจะไม่เห็นเลยบางคนเป็นโลวิชั่นที่แบบยังเห็นตัวอักษรใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยบางคนจะเห็นตรงนั้นแต่อย่างของผมเนี่ยไม่จะไม่เห็นจะเห็นแค่รู้ว่าเออมืดสว่างหรือบางทีแบบอะไรขวางอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็พอนึกออกพอเห็นครับ
2: แล้วแบบถ้าจะต้องช่วยหรือว่าจะต้องอะไรเงี้ยมันได้ต้องช่วยแค่ไหนหรือ
1: ถ้าช่วยก็คืออย่างสมมติจะนำทางอะครับก็คือผมเกาะข้อศอกเพราะว่าถ้าเจอผมเดินตามสถานที่ต่างๆแน่นอนว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นที่ที่ไม่ค่อยคุ้นหรอกเพราะว่าสถานที่ที่คุ้นผมก็นั่นแหละโรงเรียนบ้านนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนครับวันๆก็ชีวิตวนลูปนะครับ
2: แต่โดยหลักก็จะประมาณนี้อยากรู้ว่าแบบในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างพี่ไ
1: อวัยเด็กนะครับก็ตอนช่วงอนุบาลตอนนั้นไปเรียนที่ศูนย์ EI นะครับที่ละอออุทิศนะครับแล้วก็ไปเรียนระดับประถมที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็จะได้เจอเพื่อนที่ตาบอดเหมือนกันเยอะมากก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกก็รู้สึกว่าเออทุกคนก็อ่านหนังสือเร็วเหมือนกันแล้วก็เรียนเหมือนกันแล้วเวลากลับมาที่บ้านเองเนี่ยเราก็ถึงแม้เราจะมีน้องเป็นคนตาดีหรือว่าที่บ้านทุกคนตาดีหมดเลยที่บ้านก็เลี้ยงเราเหมือนปกติครับคือไม่ได้แยกให้เราดูโดดเดี่ยวเนาะก็แบบอย่างเวลาไปห้างไปอะไรก็ไปด้วยกันหมดนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเขาเรียกแหละไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากคนอื่น
2: โตมาในครอบครัวคนไม่พิการ
1: ใช่ครับใช่
2: แล้วเป็นยังไงครับหมายถึงว่าแบบตอนเรียนตอนอะไรเงี้ยมันมีคำถามจากเพื่อนหรือจากครูหรือว่าเรื่องสื่อการเรียนการสอนตอนอนุบาลประถมเป็นยังไง
1: ถ้าเป็นช่วงอนุบาลประถมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราใช้อักษรเบรลอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ใช้อักษรเบรลเหมือนกันโรงเรียนก็โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพก็มีหนังสืออักษรเบรลพร้อมนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นอาจจะไปเจอ ความท้าทายตอนที่ไปเรียนร่วมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลช่วงมัธยมนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีนะครับเป็นนักเรียนปกติเลยซึ่งทุกวันนี้เขาใช้คำว่าเรียนรวมแล้วเนาะแล้วเปลี่ยนคำไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือทางโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเนี่ยให้โควต้านักเรียนจากโรงเรียน2คนตาบอดไปเรียนฟรีเลยนะครับประมาณปีละ 1-2 คนแต่ว่าเพื่อนผมไม่มีใครมาด้วยทุกคนกลัวภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็นว่าผมไปคนเดียวแต่ว่าจริงๆก็มีรุ่นพี่ที่เป็นแบบเราอยู่แล้วก็ขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่นะครับอย่างทีเนี้ยพอตอนเรียนช่วงมัธยมเอกสารที่เขาแจกคือเป็นกระดาษครับนะเป็นกระดาษปกติซึ่งเราอ่ะจะอ่านไม่ได้แต่ว่าก็จะมีครูรีซอร์สที่มาจากโรงเรียน2คนตาบอดที่มาช่วยทำตรงเนี้ยเป็นอักษรเบรลให้นะครับแต่ว่างานต่างๆอ่ะเราต้องส่งเหมือนคนปกติผมก็ต้องเอากลับมาแล้วก็ให้แม่อ่านให้ผมก็ตอบแม่ก็เขียนนะครับหรืออย่างบางวิชาเขาให้พิมพ์ส่งได้ก็พิมพ์ในคอมนะครับแล้วก็ส่งก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบเอาท์พุตเหมือนกันเนาะแล้วก็คือส่งงานได้เหมือนกับเพื่อนปกติครับ
2: อาจจะแบบ2ประเด็นก่อนจะถึงโรงเรียนนะว่าเราความกังวลเรื่องภาษาอังกฤษตอนนั้นเป็นมากแค่ไหนแล้วก็ความกังวลเรื่องแบบพอไปอยู่กับพื้นที่ที่มันไม่ได้มีแต่คนพิการเหมือนในโรงเรียน2คนตาบอดแล้วเป็นยังไง
1: ครับถ้าเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยผมอาจจะไม่ได้กังวลมากเพราะว่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้อาจจะช้ากว่าคนอื่นในช่วงแรกแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองเอาตัวรอดเพราะว่าตัวเองชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่กังวลกว่าคือเราต้องไปอยู่กับนักเรียนที่เขาปกติอ่ะแล้วเขาจะช่วยเราไหมบางทีมันเป็นความกังวลตรงนั้นนะสถานที่มันก็ใหญ่อ่ะมันไม่ได้เหมือนโรงเรียนสำหรับคนตาบอดที่ทุกอย่างมันพร้อมอ่ะมันเดินไปตรงไหนมันง่ายนะครับแต่ว่าตรงนั้นอ่ะคือโรงเรียนใหญ่เด็กเยอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนแล้วแบบเวลาไปเรียนเราจะไปถูกไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นกังวลหรืออย่างงานกลุ่มเราจะยังไงแล้วเราจะเรียนตามทันเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันกังวลในประเด็นพวกเนี้ยมากกว่า
2: แล้วเป็นยังไงครับหมายถึงว่าจากสิ่งที่กังวลมาเรื่องอะไร
1: จริงๆผมว่าโชคดีตรงที่ว่าครูที่สอนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเขาก็เคยเจอรุ่นพี่ที่เป็นแบบเรามาแล้วเขาก็จะรู้เหมือนเข้าไปแรกๆเขาก็จะหาบัดดี้ให้1คนนะครับซึ่งก็เขาเพื่อนเขาก็ช่วยนะครับแล้วแต่ว่าพอเหมือนด้วยพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆความเป็นเด็กอะครับเขาก็มาต่างคนก็ผัดกันมาช่วยมาคุยด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอช่วงเปิดเทอมก็มีเพื่อนที่เป็นเด็กใหม่เหมือนกันเขาก็เลยใจดีอาสานั่งด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ใช่เด็กเรียนพอสมควรเราก็แบบว่าเราก็อยากเรียนเราก็อยากจดตามว่าเพื่อนเขาก็เล่นอ่ะเราก็แบบทำไงดีอ่ะเราก็อยากได้คนที่สามารถช่วยเราได้จริงๆอ่ะเพราะว่าผมก็ว่าผมก็เป็นเด็กเรียนประมาณนึงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นดีแต่เราก็รู้สึกว่าในห้องเราก็เนาะก็เลยปรึกษากับครูประจำชั้นช่วงนั้นนะครับแล้วครูประจำชั้นก็เลยหาเพื่อนที่เป็นกรรมการห้องนะครับแบบเหมือนก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนประมาณหนึ่งก็คือให้มันนั่งด้วยแต่ว่าเพื่อนคนนั้นก็ช่วยในส่วนอื่นๆไปนะครับก็คือเราก็ไม่ได้ทิ้งเพื่อนคนเดิมไปซะทีเดียวก็กลัวเขาเสียใจนะครับ ก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ก็ใช้วิธีการยืมสมุดเพื่อนมาเพื่อที่ว่าคือตอนนั้นเราต้องส่งสมุดเหมือนกับเพื่อนตาดีอะครับก็ต้องยืมมาแล้วก็คือให้แม่เขียนให้แล้วก็เราก็คือไปจดเป็นอักษรเบรลอีกทีคือผมมีเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลอยู่ที่บ้านก็เอามาจดที่บ้านเพราะว่าในห้องอะเราใช้ไอ้ที่เขียนอักษรเบรลเนาะสเลตกับสไตลัสมันไม่ทันก็อัดเสียงไว้ด้วยครับตอนเรียนก็อัดเสียงไว้ด้วยแล้วก็จดด้วยแต่ว่ามันยังไงก็ไม่ทันนะครับมันเนื้อหามันเยอะเราก็เลยเลือกที่จะมาจดช่วงเสาร์อาทิตย์เพิ่มเติมมากกว่าส่วนเรื่องของงานกลุ่มก็แรกๆมันจะมีอยู่ประมาณ2แนวครับคือเพื่อนเอาเข้าเพราะว่าคิดว่าสงสารกลัวแบบไม่มีแรกกลัวแบบผมไม่มีกลุ่
2: ม
1: กับอีกกลุ่มอีกแนวนึงก็คือเอาเข้าแล้วก็ให้เราทำงานในส่วนที่เขาคิดว่าเราต้องทำได้เหมือนคนปกติเช่น ไปหาข้อมูลตรงนี้มาหาภาพอะไรพวกนี้มาด้วยแล้วแบบพอเหมือนเราทำตรงนั้นไม่ได้เนี่ยเพื่อนเขาก็จะคิดว่าเราไม่สามารถช่วยงานกลุ่มได้ก็จะมีประเด็นอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็ทำให้ก็ในบางวิชาหรือว่าในบางอย่างก็อาจจะมีช่วงม.ต้นนะครับก็อาจจะมีบางช่วงที่เวลาเป็นงานกลุ่มเนี่ยก็จะค่อนข้างหากลุ่มยากพอสมควรแต่สุดท้ายก็รอดนะครับสุดท้ายก็คือหาได้แต่ว่าม.ปลายเนี่ยจะโอเคขึ้นซึ่งเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดต่อ
2: แล้วคิดว่าแบบไหนโอเคกันระหว่างแบบให้เข้าผสมภาษากับให้เข้าเพราะว่าให้มาลองอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแต่ว่าให้ลองก็ต้องควรจะลองให้สิ่งในสิ่งที่ขอบเขตที่เราทำได้ถูกไหม
1: ใช่ครับใช่คือสิ่งพวกเรื่องงานกลุ่มครับมันโอเคขึ้นในช่วงม.ปลายเพราะว่าอาจจะเพราะว่าม.ปลายผมได้เรียนในศิลป์ภาษาซึ่งผมชอบอยู่แล้วเพื่อนก็เห็นว่าเราอะทำได้ดีในจุดนึงด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเข้ากลุ่มเนี่ยเพื่อนก็จองตัวเป็นเชิงแบบจองตัวหรือไม่ก็แบบคือยินดีให้เข้ากลุ่มแน่ๆเพราะรู้ว่ายังไงเราก็ช่วยงานกลุ่มได
2: ้
1: ทีนี้พอม.ปลายเราก็เริ่มโตขึ้นอ่ะเราก็เริ่มกล้าที่จะบอกมากขึ้นว่าเราช่วยในส่วนเนื้อหาละกันแล้วเพื่อนเหมือนเพื่อนเขาก็รู้ด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาให้ผมช่วยในส่วนเนื้อหาละกันแล้วเดี๋ยวความสวยงามพวกหน้าปกตกแต่งหรืออะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวเขามาเพิ่มเอฟเฟกต์เองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยลงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าให้เลือกได้ก็ขอให้ได้ลองเข้ากลุ่มก่อนเถอะอย่าแล้วก็ส่วนการมอบหมายงานอะไรต่างๆแล้วค่อยมาคุยกันอีกที
2: มีชอบวิชาไหนหรือว่าช่วงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดไหมครับ
1: ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับแล้วก็วิชาเลขก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าก็คือแต่มันก็เป็นการชอบที่เรารู้สึกว่าเราอยากลุยนะอย่างวิชาเลขบางทีเราก็เจออะไรที่เป็นภาพแต่ว่าก็ได้ครูรีซอร์สในช่วงมัธยมครับเขาก็เอาไปทำเป็นภาพนูนให้เราใช่มันก็เลยทำให้เราจับบางทีแบบสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมไอ้ตีโกณมิติอะไรเงี้ยชอบนะแบบคือเราพอเราได้จับแล้วไงเราก็รู้ว่ามันเป็นแบบไหนเวลาคำนวณเราก็แบบสนุกที่จะคำนวณ
2: อ
1: ่ะใช่ครับ
2: แล้วครูรู้ได้ไงครับหมายถึงว่าครูจะรู้ได้ไงว่าแบบสิ่งที่เราแบบอักษรเบลมาส่งหรือเวลาเราสอบหรืออะไร
1: เพราะว่าเวลาสอบเราก็ต้องอธิบายให้กับครูที่เขามาช่วยเราอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเขียนตามที่เราอธิบาย
2: โอ้
1: ใช่ครับแต่ว่าจะไม่ได้อธิบายกับครูประจำวิชาโดยตรงใช
2: ่ก็คือครูที่มา
1: คือเวลาสอบเราแยกสอบเราแยกสอบแล้วเราก็อธิบายให้กับครูที่เขามาช่วยคุมสอบแล้วก็แต่มันช่วยได้เยอะมากครับภาพนูนกับการเรียนพวกเลขวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าสอบตกตลอดแต่ว่าก็ช่วงม.3มีมาสเตอร์ที่สอนเรียกไปสอนตอนเช้าเพิ่มครับมันเป็นเรื่องกระแสไฟฟ้าเขาก็เหมือนเอากระดาษมาพับๆให้จับครับมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อกระแสตรงมันจะต้องวางแบบนี้กระแสสลับอะไรเป็นแบบนี้ก็สอบผ่านวิทย์ครั้งแรกช่วงม.3ก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าสื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วก็ครูที่สอนเห็นความสำคัญแล้วคือช่วยเราตรงเนี้ยครับมันไปได้ไกลอ่ะจากคนที่ตกมาตลอดจนเริ่มมาผ่านในครั้งแรกอ่ะ
2: เหมือนกับวิชอย่างวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยมันจำเป็นต้องใช้ภาพ
1: ค่อนข้างเยอะครับ
2: ใช้คำอธิบายในเชิงภาพหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างมาก
1: ใช่ใช
2: ่ก็จะเป็นอย่างนั้นในช่วง
1: ม.3ช่วงม.3จะมีทั้งครูวิทย์ครูสังคมครับเพราะสังคมมันก็มีเรื่องของแผนที
2: ่
1: ใช่ซึ่งครูเขาก็ให้ผมไปหาตอนเช้าแล้วก็เขาก็อธิบายตรงเรื่องแผนที่เพิ่มให้แล้วก็สอบเป็นการสอบปากเปล่าแล้วก็เก็บคะแนนจากตรงนั้นเลยคือแบบเหมือนก็ลากนิ้วเอาแหละว่าทวีปอเมริกาเนาะมันก็จะเหนืออเมริกามันก็จะมีแคนาดามันก็จะมีอะไรทะเลสาบเนี่ยแบบพวกนั้นก็เราก็จำไม่ให้ครับ
2: ดูโรงเรียนก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครูก็ต้องปรับ
1: ใช่ใช่ครับ
2: เมื่อมันเป็นห้องเรียนรวมเมื่อเป็นห้องเรียนอะไร
1: ใช่ถือว่าผมโชคดีที่ว่าได้รับการสนับสนุนที่ดีด้วยทั้งจากครูที่สอนเองแล้วก็ครูรีซอร์สที่มาช่วยคร
2: ับ แล้วตอนนั้นคือเดี๋ยวนะคือเรียนสังคมเรียนคือเรียนก็เรียนครบทุกวิชา
1: ทุกวิชาใช่ครับเหมือน
2: แล้วเพื่อนแล้วเห็นว่ามันมีความรู้สึกความต่างจากเพื่อนไหมครับ
1: มัน าจจะต่างตรงพวกพละครับเพราะว่าเวลาเรียนพละอย่างสมมติเพื่อนสมมติกิจกรรมอะไรนะฟุตซอลอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลงไปเล่นกับเพื่อนลำบากก็จะเป็นการทำรายงานส่งแทนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแต่กิจกรรมพวกบางทีวอร์มร่างกายอะไรเงี้ยเราก็ได้ทำกับเพื่อนเหมือนกันเช่นแบบบางทีวิ่งอย่างเงี้ยเพื่อนก็พาวิ่งก็เสียวดิ ทางมันก็ไม่ค่อยเรียบอ่ะเนาะ
2: มันก็ลองได้บ้าง
1: ใช่ครับก็ได้บ้าง
2: แล้วเป็นไงครับจบม.ต้นแล้วก็ไปม.ปลาย
1: ม.ปลายก็คืออยู่ที่เซนคาเบียนเหมือนเดิมแล้วผมก็เลือกคือมันมาจากความชอบด้วยว่าเราชอบทั้งอังกฤษทั้งเลขแหละแล้วแต่ว่าเราอ่ะอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะว่ารู้ว่าเลขอ่ะต่อให้เราคำนวณได้เราคิดได้ก็นึกถึงว่าถ้าเราไปสอนน่ะบางอย่างผมก็อธิบายไม่ถูกว่าไอ้ตรงนี้มันมาได้ไงอย่างเงี้ยเหมือนเราอาจจะสอนได้นะเราอาจจะเข้าใจอยู่คนเดียวก็เลยเอาภาษาอังกฤษดีกว่าเกิดวันนึงสมมติเราไม่ได้เป็นครู
2: คร
1: เราก็ยังเอาภาษาอังกฤษไปทำงานอื่นๆได้ใช่ใช่ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็เลย
1: เลือกสินแต่ว่าตอนนั้นมันมีแค่สินจีนก็เลยได้เรียนสินภาษาจีน
2: ตอนนั้นรู้ตัวหรือยังครับว่าแบบอยากเป็นครู
1: รู้แล้วครับมีรุ่นน้องที่ตาบอดเหมือนกันมาเรียนที่เซนคาเบียนครับแล้วก็คือเราก็จะไปอยู่ห้องรีซอร์สแหละแบบก็จะมีพี่ๆน้องๆที่ตาบอดมาอยู่ด้วยกันแล้วก็น้องเขาก็ให้ช่วยอธิบายเนื้อหาให้ครับวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็อธิบายแล้วน้องเข้าใจเราก็รู้สึกเราก็ภูมิใจนะครับเราก็เลยเราก็อยากเป็นครูจริงๆคือก็อยากเป็นครูตั้งแต่เด็กแล้วแหละเหมือนตอนเด็กๆก็เล่นกับน้องก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันเติมเต็มเราอ่ะก็เลยม.ปลายก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนด้านภาษาแต่ก็เผื่อใจไว้ว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นครูเราก็ด้านภาษามันก็ต่อยอดไปได้ไกลอ่ะนะครับ
2: แล้วตอนนั้นคือคนตาบอดนี่ได้ยังได้คุยกับเพื่อนคนตาบอดอยู่ไหม
1: ได้คุยครับก็จะมีเพื่อนที่สนิทกันอยู่ก็เป็นเดอะแก๊ง3คนนะคร
2: ับ แล้วเวลาคุยกันเองแบบมันมีการคุยเขาว่าจริงๆแล้วคนตาบอดค่อนข้างยากนะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรมันมีการคุย
1: ส่วนใหญ่จะไม่ได้รู้สึกอย่างไรก็จะคุยกันว่าเป็นไงเรียนที่โรงเรียนเจอปัญหาอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ยจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเราได้ทำอันนี้ด้วยนะอะไรที่โรงเรียนเขาทำไงอ่ะอะไรประมาณนั้น
2: แต่ว่ามอปลายก็จะเข้มข้นมากขึ้น
1: มอปลายเข้ม
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนน ปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวัชระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการนะคะสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ 14:40 นาทีไปถึงเวลา 15:00 นาฬิกาค่ะของรายการนี้มีรายการเพื่อที่จะเอาใจคนพิการแล้วก็คนไม่พิการแล้วก็คนที่ต้องการเสรีภาพในการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันนะคะก็โดยที่เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากสำนักงานสภาความคณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาตินะคะก็จะมีเรื่องที่เล่าต่อกันมาว่าถ้าเราท้อแท้ใจมากเกินไปเราสามารถยึดคำลังใจจากคำคมเหล่านี้แม้ชีวิตจะมีบททดสอบหนักแค่ไหนฉันก็ไม่หยุดเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองฉันอาจแตกต่างจากคนอื่นแต่ฉันก็มีคุณค่าและความหมายในโลกใบนี้ทุกวันคือโอกาสใหม่ที่ฉันจะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันทำได้อย่าปล่อยให้คำพูดหรือสายตาใครมาทำให้ฉันลืมว่าฉันมีหัวใจที่แข็งแกร่งแค่ไหนฉันจะรักตัวเองในทุกเวอร์ชันทั้งวันที่ยิ้มและวันที่ร้องไห้โทรศัพท์นะคะขอรับโทรศัพท์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณภาวีครับ
0: ครับ
1: ผมมาสนใจกันนะขอเพลงเถอะครับเด้อ
0: เอาได้ค่ะ
1: ขอเพลงแมนเนรมิตของชื่อเพลงลูกจ้าง
0: ลูกจ้างของแมนเนรมิตนะคะ
1: แมนเนรมิต
0: ครับค่ะ
1: เอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะกับคุณแม่บรรเทาสำราญใจคุณแม่มาทางเฟซบุ๊กค่ะสวัสดีจ้าน้องตุ๊กน้องตินขอฟังเพลงมีจะขึ้นราของบ้านแท่นนะคะแล้วก็ค่ะก็จะนำมาเปิดให้ในช่วงต่อไปนะคะขอกล่าวคำว่าคำคมที่ให้กำลังใจตัวเองมากๆและทำให้เรามีแรงฮึดขึ้นมาทุกบาดแผลในใจคือหลักฐานว่าฉันเคยผ่านวันที่เลวร้ายมาได้ขอบคุณตัวเองที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณหัวใจที่ยังสู้ต่อแม้จะเหนื่อยล้าชีวิตฉันอาจไม่ง่ายแต่ฉันเลือกที่จะไม่หยุดเดินฉันไม่ใช่คนแพ้ฉันคือคนที่ยังไม่ยอมแพ้แต่แม้ร่างกายมีข้อจำกัดแต่หัวใจฉันไม่มีขีดจำกัดในการฝันและก้าวต่อไปอย่าปล่อยให้คำพูดหรือสายตาใครมาทำให้ฉันลืมว่าฉันมีหัวใจที่แข็งแกร่งแค่ไหนนับเป็นว่าคือเราจะมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือความบกพร่องทางการเห็นหรือว่าความบกพร่องในการเดินเคลื่อนไหวเราก็จะต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งในการต่อสู้กับวัฏข้างหน้าต่อไปค่ะอีกหนึ่งบทเพลงที่จะนำมาให้ท่านรับฟังกันคือมีจะขึ้นลาการเทพลัคนากับบ้านแท่นขับร้องขอเชิญรับฟังค่ะ

สนุกมากเลยนะคะคุณแม่บอกว่าหายง่วงเลยค่ะเป็นหุ่นเหมือนคุณบานเย็นลากแก่นตอนเป็นสาวเลยนะคะแต่ละบุ่มบุ้มบุ้มน่ารักจริงๆก่อนที่จะเปิดเพลงลูกจ้างแมนเนลมิตและอีกบทเพลงของคุณภูนสืบชาติในเพลงเดี่ยวรักเดี่ยวลืมของเอกราชสุวรรณภูมิมาฟังกันเรื่องเกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้คือ LD ค่ะ Learning Disability จากสำนักสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อ2560พบว่าเด็กมีความพิการในวัย 2-17 ปี 136,562 คนหรือคิดเป็น 11% แบ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD ถึง 72,212 คนหรือคิดเป็น 0.5% ของจำนวนเด็กที่มีความพิการประเภทต่างๆในประเทศไทยถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยและสาเหตุหลักที่มีเด็ก LD จำนวนมากเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีจากผู้ปกครองครูและโรงเรียนนอกจากนั้นยังพบว่าไม่มีระบบคัดกรองรวมถึงขาดครูที่คอยดูแลเด็กทั้งที่เด็กหลายคนเด็ก LD มีความเป็นอัจฉริยะหนูในตัวเองและยังเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตเด็กๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนาที่จงตรงจุดเหมาะสมเข้าใจเด็ก LD ก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลักๆมี3ด้านด้วยกันนะคะคือด้านการอ่านการเขียนและการคำนวณหรือสามารถเป็นได้มากกว่า1อาการซึ่งเด็ก LD จะเหมือนเด็กปกติทั่วไปมากแต่เมื่อเข้าเรียนจะเห็นได้ชัดเลยว่าเด็ก LD จะเบื่อการอ่านหนังสือไม่เข้าใจอ่านแบบตะกุกตะกักและวิชาที่เป็นปัญหาสำหรับเด็ก LD มากๆคือคณิตศาสตร์เนื่องจากเด็กอ่านไม่ออกจับใจความไม่ได้ทำให้ตีโจทย์ไม่เป็นซึ่งกระบวนการที่จะทำให้ทราบได้ว่าเด็กเป็น LD หรือไม่นั้นต้องอาศัยความร่วมมือและความรู้ความเข้าใจเพื่อคัดกรองและประเมินเด็ก LD ตั้งแต่ในระดับครอบครัวโรงเรียนรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเหลือเด็ก LD เป็นรายบุคคลค่ะสังเกตเด็กเสี่ยง LD แต่ละช่วงวัยเด็ก LD ที่มีอายุต่ำกว่า6ปีจะพบความบกพร่องทางการเรียนรู้มักจะถูกระบุว่าเป็นเด็กที่มีความล่าช้าทางพัฒนาการหรือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงและควรได้รับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเมื่อพบว่าเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงทันทีนะคะแล้วก็เด็ก LD ในระดับประถมศึกษาพบในระดับนี้มีความเสี่ยงเป็น LD มากที่สุดเนื่องจากการเข้าโรงเรียนและเริ่มเรียนรู้ทางวิชาการการอ่านการเขียนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์นอกจากนี้สามารถเจอพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวที่ล่าช้าไม่สมวัยเช่นการจับดินสอลายมืออ่านยากมีความลำบากในการอ่านการเขียนการคิดคำนวณหรือมีปัญหาอารมณ์ด้วยร่วมด้วยนะคะก็สังเกตแล้วก็ทุ่มเทให้กับน้องๆเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในสังคมอนาคตนะคะอย่างน้อยถ้ามีการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีพอจะทำให้เด็กกลุ่มนี้กลายเป็นเด็กปกติและพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ต่อไปตอนนี้ก็ขออนุญาตเปิดเพลงลูกจ้างนะคะแล้วก็อีกนนบทเพลงเดี่ยวรักเดี่ยวลืมของเอกราชสุวรรณภูมิแล้วลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: พบแมงกะพรุนหัวขวดถูกคลื่นซัดเกลื่อนหาดบางสักหาดบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงานายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่บริเวณชายหาดบางสักชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบคลื่นลมแรงพัดแมงกะพรุนหัวขวดสกุลไฟซาเลียเป็นแมงกะพรุนมีพิษร้ายแรงจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมชายหาดช่วงนี้และขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นแมงกะพรุนจำนวนมากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ชายหาดหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดเก็บและแจ้งเตือนสำหรับแมงกะพรุนหัวขวดสกุลไฟซาเลียเป็นแมงกะพรุนมีพิษร้ายแรงในกลุ่มไฮโดซัวที่สามารถพบเกยตื้นบริเวณชายหาดได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมมีสีฟ้าหรือสีม่วงมีหนวดยาวโดยจะลอยอยู่บนผิวหน้าของน้ำทะเลหากสัมผัสอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงผื่นแดงหรือรอยไหม้บนผิวหนังและในบางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้หากได้รับพิษจากแมงกะพรุนหัวขวดให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า30วินาทีห้ามล้างด้วยน้ำจืดหรือขัดถูบริเวณแผลเนื่องจากอาจกระตุ้นให้เข็มพิษที่ยังไม่ทำงานปล่อยพิษเพิ่มเติมหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงเช่นแน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือหมดสติให้รีบนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุด
8: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่

0: 2หรือ0816162399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: ตอนเพลงชาติ
9: โอ้ยวิเชียนมาดึงหางทำไมอ่ะก้าวแต้มเจ็บนะ
10: เวลาเราได้ยินเพลงชาติต้องหยุดยืนตรงทำความเคารพนะก้าวแต้ม
9: อ้าวเหรอแล้วเพลงชาติมีมานานหรือยังจ๊ะแล้วให้ก้าวแต้มฟังหน่อยสิ
11: หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองประสงค์ให้มีเพลงชาติซึ่งเป็นเพลงสำหรับประชาชนทั่วไปเพิ่มจากเดิมที่ใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีจึงมอบหมายให้พระเจนดุริยางค์ปิติวาทยากรปลัดกรมกองดนตรีฝรั่งหลวงเป็นผู้แต่งทำนองเพลงออกบรรเลงครั้งแรกโดยวงดุริยางค์ทหารเรือและได้รับยกย่องว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะคึกคักน่าฟังกระทัดรัดกินเวลาบรรเลงเพียง45วินาทีเหมาะที่จะยึดถือเอาเป็นเพลงชาติได
10: ้เอ๊ะแล้วพระเจนดุริยางค์แต่งคำร้องด้วยหรือเปล่าจ๊ะ
11: ไม่ใช่จ้ะผู้ประพันธ์คำร้องเนื้อเพลงชาติคือขุนวิจิตรมาตราสง่ากาญจนาคพันธ์โดยมีเนื้อร้องขึ้นต้นว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าต่อมาในพุทธศักราช2477รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเพลงชาติขึ้นใหม่และได้ตัดสินให้ทำนองเพลงชาติมี2แบบคือ แบบสากล

0: ได้แก่ทำนองเพลงของพระเจนดุริยางค์และแบบไทยคือเพลงของจางวางทั่วพาทยะโกศลส่วนเนื้อร้องได้ตัดสินให้บทร้องของขุนวิจิตรมาตราที่แต่งไว้เดิมเป็นบทชนะเลิศและบทของนายฉันขำวิไลเป็นบทร้องที่ได้รับรางวัล
1: แล้วเพลงชาติที่พวกเราได้ยินทุกวันนี้ล่ะ
0: ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยชื่อเพลงชาติซึ่งมีคำว่าสยามอยู่หลายแห่งจึงใช้ไม่ได้จึงได้มีการประกวดแต่งเพลงชาติกันขึ้นใหม่ปรากฏว่าเนื้อร้องของหลวงสารานุประพันธ์นวลปาจินพยัคฆ์ที่แต่งในนามของกองทัพบกชนะการประกวดเพราะเป็นเนื้อเพลงสั้นๆกระชับได้ใจความจึงกลายมาเป็นเนื้อร้องเพลงชาติปัจจุบันโดยใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์ตามเดิมคนไทยทุกคนก็ร้องได้จนติดปาก
2: อ๋อเข้าใจแล้วละจ้ะจริงไหมก้าวแต้มอ้าวก้าวแต้มหายไปไหนอะ
0: ยืนทำอะไรอยู่ก้าวแต้ม
1: อ้าวก็ไม่ได้บอกนี่นาว่าให้เดินได้ตอนไหน
2: แหมจบเพลงก็เดินได้แล้วเจ้าก้าวแต้มเอ้ย
1: อ๋อแล้วก็ไม่บอกปล่อยให้ยืนอยู่ตั้งนาน
3: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผุดโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ในปีถัดไปนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมครั้งที่4/2569เพื่อติดตามสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบว่าสถิติจุดความร้อนสะสมใน5อำเภอได้แก่เชียงดาว 1,532 จุดฮอด 1,173 จุดแม่แจ่ม 1,095 จุดอมก๋อย 1,076 จุดและอำเภอแม่แตง790จุดมีสถิติจุดความร้อนรวมทั้งหมด 11,023 จุดซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าโดยเพิ่มขึ้นจากปี2568ในห้วงเวลาเดียวกันกว่า 6,314 จุดและเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2569มีพื้นที่เผาไหม้สูงสุดอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 253,040 ไร่ขณะที่คุณภาพอากาศในห้วงเวลาเดียวกันในระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งลดลงจากปี2568อยู่7วันขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาวและหมู่บ้านโดยรอบ34แห่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนบูรณาการให้แล้วเสร็จก่อนปี2570และมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาต้นเหตุควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผลการจับกุมดำเนินการผู้ฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569พบว่ามีการจับกุมทั้งหมด245คดีผู้ต้องหาทั้งหมด262รายโดยดำเนินการไปแล้วจำนวน221คดีผู้ต้องหา223รายนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อพิจารณาการดำเนินการตามที่ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ระดับจังหวัดและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเป้าหมายจำนวน200รายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
8: ตอนชุบมือเปิบ
7: หน้าล็อกเกอร์
9: ไปไหนอ่ะ
10: หาอะไรเหรอชะเอ็ม
11: นั่นสิ
9: เลี้ยงความอะค่ะเลี้ยงความหายไปอะส่งวันนี้วันสุดท้ายด้วยถ้าต้องเขียนใหม่ไม่ทันแน่
11: ใจเย็นอะพี่ว่าเราช่วยกันหาอีกทีดีไหม
12: นี่เธออาจารย์ชมใหญ่เลยนะว่าเป็นเรียงความที่ดีที่สุดเลยเรามีลุ้นเลยนะชมพู
9: ่นั่นสินะ
12: อุ๊ยชะเอ็มที่เรียงความเธอหายไปอ่ะบางทีนะอาจจะมีใครชุบมือเปิบก็ได้นะไม่หรอกใครทำแบบนั้นก็แย่เต็มทนน่ะ
11: นั่นสิชุบมือเปิบหมายถึงการฉวยประโยชน์โดยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยแล้วมาฉวยโอกาสเอาไปเป็นผลงานหรือประโยชน์ของตัวเองพี่ว่าคงไม่มีใครกล้าทำแบบนั้นหรอก
12: ไม่แน่นะคะงั้นเราไปขออาจารย์ดูกันไหมเผื่อมีเรียงความไหนที่ลอกมาจากของเราจะได้รู้ไปเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทหารพราน42ร่วมใจชาวสกรรมจัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขสืบสานวิถีนำนาโบราณหนุนสันติสุขยั่งยืนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42จับมือประชาชนบ้านสาราบูดีร่วมสืบสานประเพณีดำนาตามวิถีดั้งเดิมในกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขมุ่งใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางสร้างความสามัคคีหลอมรวมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐและชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณบ้านสาราบูดีหมู่ที่2ตำบลสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสันติสุขและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมาเป็นสื่อกลางในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนบรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยกำลังพลทหารพรานได้ลงพื้นที่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรร่วมแรงร่วมใจดำนาในแปลงนาสาธิตตามวิถีดั้งเดิมของท้องถิ่นซึ่งเป็นการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณีโบราณที่สะท้อนถึงความสามัคคีการเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเป็นการสืบสานวิถีเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่สืบไปการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงพลังความสามัคคีของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและสร้างความไว้วางใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนอันจะนำไปสู่การเป็นฐานรากที่มั่นคงในการสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาส

0: อ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สวัสดีครับพี่หนู
1: สวัสดีจ้าต้นไปไหนมาพี่ไม่เห็นเห็นตั้งแต่เช้าเลย
0: ออกไปคุยงานกับลูกค้าแทนพี่ทินมานะครับพอดีวันนี้พี่ทินไม่ว่าง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้พี่ทินให้ต้นไปคุยงานคนเดียวแล้วเหรอแล้วเป็นยังไงบ้างจ้า
0: ลูกค้าเขาตอบรับดีนะครับแล้วก็ชอบงานที่เราไปนำเสนอมากๆเลยนะครับพี่หนู
1: จริงเหรอต้นนี่เก่งไม่เบาเลยนะเนี่ยสงสัยพี่จะต้องให้เกียรติบัตรพนักงานดีเด่นกับต้นซะแล้วล่ะ
0: ดีเลยครับถ้าผมมีวุฒิบัตรเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นสักใบคงจะดูดีมากๆเลยล่ะครับ
1: ตกลงต้นจะเอาเกียรติบัตรหรือว่าวุฒิบัตรกันแน่จ้ะวุฒิบัตรกับเกียรติบัตรใช้ต่างกันนะจ๊ะคำว่าวุฒิแปลว่าภูมิรู้ความเจริญความงอกงามความเป็นผู้ใหญ่วุฒิบัตรจะหมายถึงเอกสารแสดงความสำเร็จหรือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกการอบรมหรือการให้การศึกษาพิเศษในระยะเวลาสั้นๆส่วนเกียรติบัตรคำว่าเกียรติแปลว่าชื่อเสียงความยกย่องนับถือความมีหน้ามีตาเกียรติบัตรจึงหมายถึงเอกสารแสดงความยกย่องนับถือใช้ในโอกาสต่างๆเช่นเกียรติบัตรนักเรียนดีเกียรติบัตรผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือจะเป็นเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นประจำปีที่พี่พูดถึงยังไงล่ะจ๊ะ
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วครับว่าวุฒิบัตรจะหมายถึงเอกสารแสดงความสำเร็จหรือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกการอบรมหรือการให้การศึกษาพิเศษในระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วจ้ะ
0: ส่วนเกียรติบัตรก็จะหมายถึงเอกสารแสดงความยกย่องนับถือมักใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเช่นเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นที่พี่หนูจะมอบให้ผมใช่ไหมล่ะครับ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะต่อไปนี้ต้นก็ต้องใช้สองคำนี้ให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะแต่ที่พี่พูดว่าจะให้เกียรติบัตรต้นน่ะพี่พูดเล่นพี่แค่อยากจะชมเชยต้นที่ต้นน่ะทำงานดีเป็นพนักงานดีจนน่าจะได้รับเกียรติบัตรเท่านั้นจ้ะ
0: ผมรู้ครับผมก็เลยพูดเล่นๆสนุกๆ กับพี่หนูไปงั้นแหละจะทำเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นให้ผมคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพนักงานที่บริษัทเราทำงานดีกันทุกคนจริงไหมล่ะครับ
1: ถูกต้องแล้วจ้า

0: ติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนประชาชนระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายกันจนไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าได้ย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินแพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้ทำให้ประชาชนมักเก็บมาขายหรือนำมาปรุงประกอบอาหารเห็ดพิษสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติและเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงทั้งนี้แนะนำประชาชนยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้และไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดได้นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดการย่างเห็ดหรือกินเห็ดบางชนิดรวมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดพิษได้อีกทั้งความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำไม่สามารถใช้ได้จริงรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอคือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่นหรือรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้หากมีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการรักษาหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัย

0: ใกล้อ่านหนังสือเลยจำมาบ้างเห็นมันเพราะดีน่ะ
1: แล้วที่ท่องน่ะมันคืออะไรเพลงหรือเปล่า
0: ไม่รู้สิ
2: คุยอะไรกันจ้า
0: คืองี้เขาท่องว่าเก่าเก่าเก่าเก่าเก่า
2: อ๋อเขาหัดออกเสียงวรรณยุกต์กันคำในภาษาไทยมี5เสียงเรียกว่าสามัญเอกโทตรีจัตวานี่แหละที่เขาว่าภาษาไทยมีเสียงเหมือนดนตรี
1: เรามาท่องกันบ้างดีกว่าเก่าเก่าเก่าเก่าเก่าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ภาษาไทยมีวรรณยุกต์5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเช่นเก่าเก่าเก้าเก้าเก่า
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนโรงรับจำนำดอกเบี้ยแพงจัง
12: โรงรับจำนำสวัสดีค่ะ
13: พี่หนูเอ้ยลุงเอาโทรทัศน์มาจำนำอ่ะเรื่องนี้ลุงเพิ่งซื้อมาขอ 3,000 บาทนะ
12: ดีราคาแล้วได้ในราคา 3,000 นั่นแหละลุงดอกเบี้ยร้อยละ5นะคะ
13: ร้อยละ5โอ้ยร้อยละ5เลยหรือป้ายข้างหน้าเขียนดอกเบี้ย 1.5 ไม่ใช่เหรอนี่มาบอกดอกเบี้ยร้อยละ5แพงเกินไปหรือเปล่าอีหนู
14: ทำแบบนี้ไม่ถูกนะคะกฎหมายว่าไว้การที่โรงรับจำนำหรือสถานธนานุบาลทั้งของรัฐและเอกชนจะต้องขึ้นป้ายประกาศอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนและเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ถ้าโรงรับจำนำเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ถือว่าโรงรับจำนำนั้นทำผิดค่ะ มีโทษปรับเงินถึง 20,000 บาทหรือจำคุกนานถึง3เดือนเลยนะคะ
12: อุ๊ยขอโทษนะคะคุณลุงหนูดูผิดค่ะร้อยละ 1.5 ไม่ใช่ร้อยละ5ค่ะพอดีหนูเพิ่งมาทำงานวันแรกอะค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะ
13: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลดดอกเบี้ยให้ปกติก็พอลุงก็ไม่ค่อยมี
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ่มีอะไรดีเลยกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสรับใช้เจ้านายคนใหม่ข้าจะรับใช้ท่านตลอดทั้งปีเขาพูดแลกด้วยที่ดินสำหรับหว่านข้าวสาลีผืนเล็กๆเจ้านายของเขาตกลงและเขาเริ่มทำงานรับใช้เจ้านายคนใหม่นับแต่นั้นมาขณะเดียวกันเขาเองก็เริ่มลงมือหว่านข้าวสาลีบนที่นาใหม่ของเขาข้าวสาลีที่เขาหว่านเติบใหญ่อย่างรวดเร็วในขณะที่ข้าวสาลีของเจ้านายก็สุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวครั้นเมื่อข้าวสาลีของเจ้านายเขาเริ่มโน้มเอียงลงขณะเดียวกันข้าวสาลีของเขากลับสุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันข้าจะมาเก็บเกี่ยวมันพรุ่งนี้เขาคิดในค่ำคืนหนึ่งเกิดมีพายุเข้าลูกเห็บมากมายกระหน่ำลงมาจากฟ้าและทำลายทุ่งข้าวสาลีของเขาจนหมดแดเนียลตกอยู่ในอาการโศกเศร้าข้าคงต้องหาเจ้านายใหม่เขาร่ำไห้บางทีพระเจ้าพระองค์อาจจะประทานพรและความรุ่งเรืองให้กับข้าคิดเช่นนั้นเขาจึงไปตามหาเจ้านายคนใหม่ข้าจะทำงานให้ท่านเป็นเวลา3ปีเขาพูดหากท่านมอบลูกม้าตัวหนึ่งให้กับข้าเช่นนั้นจึงเป็นไปตามตกลงเขาเริ่มทำงานรับใช้เจ้านายคนใหม่กระทั่งปลายปีมาถึงเขาได้นำม้าป่าไปฝึกจนเก่งกาจพร้อมได้สร้างรถม้าขึ้นมา1คันโอ้โอ้เขาคิดข้าควรนำอะไรสักอย่างติดตัวข้าไปด้วยในค่ำคืนนั้นเองที่ฝูงหมาป่าย่องเข้ามาในพื้นที่และขย่ำหมาป่าที่เขาเลี้ยงดูมาแดเนียลตกอยู่ในความโศกเศร้าอีกครั้งข้าคงต้องหาเจ้านายใหม่อีกแล้วเขาพูดบางทีครั้งหน้าอาจจะโชคดีก็ได้เช่นนั้นเขาจึงไปหาเจ้านายคนที่สามและบนสุสานของเจ้านายเขาพบว่ามีหินก้อนใหญ่ทับอยู่เขาไม่รู้ว่าหินก้อนนี้กลิ้งมาจากไหนมันหนักจนไม่อาจมีใครขยับได้แม้ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามข้าจะรับใช้ท่านเป็นเวลา3ปีเขาพูดเพื่อหินก้อนนั้นเจ้านายใหม่ของเขาตกลงและแดเนียลก็เริ่มทำงานรับใช้นับแต่นั้นความเปลี่ยนแปลงบนก้อนหินนั้นเห็นได้ชัดมีดอกไม้งามขึ้นปกคลุมก้อนหินด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีแดงอีกด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีเงินและอีกด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีทองโอ้โอ้แดเนียลคิดหินก้อนนั้นในไม่ช้ามันจะมีมูลค่าไม่นานมันจะเป็นของข้าไม่อาจมีใครมาเคลื่อนย้ายมันได้เช้าวันต่อมาเกิดพายุฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปจนก้อนหินพังทลายลงและได้กลายเป็นเม็ดฝุ่นแดเนียลกลับมาโศกเศร้าอีกครั้งและคร่ำครวญถึงพระเจ้าว่าท่านไม่ช่วยเหลือเขาเลยตลอดหลายปีที่เขาทำงานรับใช้เจ้านายผู้คนมากมายต่างพูดว่าฟังนะเจ้านั้นช่างโหดร้ายทำไมเจ้าถึงไม่ไปหาพระเจ้าซาเล่าเขาคือบิดาของพวกเราทั้งปวงและเชื่อว่าเขาจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแดเนียลรับฟังและออกไปหาพระเจ้าซาอย่างที่วังหลวงวันหนึ่งพระเจ้าซาพูดกับเขาว่าข้าทราบมาว่าชีวิตเจ้าช่างโชคร้ายยิ่งนักเจ้าจะทำอะไรก็คงไม่ดีไปกว่าเก่าข้าจึงจะให้รางวัลแก่เจ้ากับสิ่งที่เจ้าได้ทำเสมอมาพูดแล้วพระเจ้าซาก็ได้นำถังมาทั้งหมด3ใบใบแรกใส่ทองจนเต็มใบที่2ใส่ถ่านหินจนเต็มและใบที่3ใส่ทรายจนเต็มจากนั้นจึงหันไปพูดกับแดเนียลว่าเอาละมาเสี่ยงทายกันหากเจ้าเสี่ยงทายและทอยได้ถังทองคำเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าซาหากเจ้าทอยได้ถังที่เป็นถ่านหินเจ้าจะได้เป็นช่างตีเหล็กหากเจ้าทอยได้ถังทรายเจ้าคงเป็นผู้ที่โชคร้ายจริงๆและเจ้าต้องออกไปจากที่แห่งนี้เสียแต่อย่าได้กลัวไปข้าจะให้ม้าและชุดเกราะเพื่อให้เจ้าได้ใช้มันเมื่อพูดจบแดเนียลถูกพาตัวไปยังที่ที่ถังทั้ง3ตั้งอยู่เขาเดินวนๆ อยู่ที่ถังทั้ง3ที่มีฝาปิดและเริ่มเลือกถังนี้มีทองคำแดเนียลพูดอย่างมั่นใจแล้วพวกข้าราชบริพารของพระเจ้าซาจึงทุบถังที่แดเนียลเลือกปรากฏว่าถังที่เขาเลือกคือทรายเช่นนั้นพระเจ้าซาพูดเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนโชคร้ายจริงๆไปเสียจงออกไปจากอาณาจักรของข้าเสียข้าไม่ต้องการเจ้าอีกต่อไปแล้วพระเจ้าซามอบของและเสื้อเกราะให้กับเขาพร้อมด้วยเครื่องแต่งกายแบบทหารโบราณก่อนจะส่งตัวเขาออกไปแดเนียลออกเดินทางตลอดทั้งวันวันแรกผ่านพ้นไปเข้าสู่วันที่สองที่เขาต้องออกเดินทางระหว่างทางเขาไม่ได้กินอะไรเลยมีแต่ม้าและตัวเขาเท่านั้นวันที่สามผ่านไประหว่างทางเขาพบกับกองหญ้าแห้งนั่นคงเป็นอาหารให้กับม้าของข้าได้เขาคิดแต่ไม่ใช่สำหรับตัวข้าเขาจึงพักการเดินทางณที่ตรงนั้นพอมาถึงกองหญ้าแห้งก็มีประกายเกิดไฟลุกไหม้ในทันทีเขาร่ำไห้แต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงร่ำไห้เช่นเดียวกันช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้ากำลังถูกเผาข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรเขาร่ำไห้ตัวข้าไม่อาจเข้าไปใกล้ๆเจ้าได้โอ้ถ้าเช่นนั้นจงส่งอาวุธของเจ้ามาให้ข้าเสียงที่ร่ำไห้พูดออกมาจากนั้นข้าจะเจาะรูแล้วเจ้าก็ดึงตัวข้าออกไปเช่นนั้นเขาจึงส่งอาวุธให้กับเสียงที่ร่ำไห้อยู่ในกองไฟและพบว่าผู้ที่ออกมาจากกองไฟนั้นคือนาคาซึ่งเธอบอกกับเขาว่าเมื่อนำข้าออกมาได้แล้วรบกวนพาข้ากลับไปยังบ้านของท่านด้วยข้าจะพาเจ้าไปได้อย่างไรกันเล่าเขาถามนำข้าขึ้นไปบนหลังม้าของเจ้าอย่างไรเล่าว่าแล้วเขาจึงพาเธอขึ้นบนหลังม้าและพานาคาไปด้วยพวกเขาออกเดินทางกระทั่งมาถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งแลดูวิจิตรงดงามนาคาเมื่อมาถึงก็ค่อยๆเลื้อยลงจากหลังม้าและบอกเขาว่ารอตรงนี้แล้วข้าจะมาหาเจ้าอีกไม่นานว่าแล้วนาคาก็เลื้อยเข้าใต้ประตูไปแดเนียลรอแล้วรอเล่ากระทั่งเขาต้องหลั่งน้ำตาเพราะความเหนื่อยกับการที่ต้องรอแต่ท้ายที่สุดเธอออกมาพร้อมปรากฏในรูปกายของสาวสวยในอาภรณ์ผืนงามและเปิดประตูบ้านให้กับเขาพาม้าของเจ้าเข้ามาเธอพูดให้มันได้พักผ่อนและกินอาหารพวกเขาทั้งสองมุ่งไปยังสนามหญ้าหน้าบ้านที่ตรงนั้นมีบ่อน้ำสองแห่งเมื่อมาถึงหญิงสาวตักน้ำจากบ่อใส่แก้วแล้วจึงโรยข้าวโอ๊ตหนึ่งกำมือลงไปแล้วพูดว่าเร็วเข้าพาม้าของเจ้าเข้ามาที่นี่อะไรนะเขาคิดเราไม่ได้กินอะไรมา3วันแล้วบัดนี้เธอจะมอบอาหารให้เราด้วยข้าวโอ๊ตเพียงหนึ่งกำมือกระนั้นหรือจากนั้นพวกเขาจึงไปยังห้องรับแขกเธอยื่นแก้วน้ำให้กับเขาพร้อมทั้งขนมปังข้าวโอ๊ตก้อนเล็กๆทั้งหมดนี่สำหรับชายผู้หิวโหยเช่นข้าหรือเขาคิดเมื่อเขามองผ่านกระจกออกไปก็พบว่าสนามหญ้าหน้าบ้านเต็มไปด้วยข้าวโอ๊ตและน้ำม้าของเขาก็กำลังกินมันอย่างอิ่มหนำสำราญเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจึงกินขนมปังและดื่มน้ำเข้าไปไม่ชั่วอึดใจก็พบว่าความหิวโหยที่มีนั้นหมดไปอย่างรวดเร็วเช่นนั้นหญิงสาวพูดเจ้าจะกินอีกไหมพอแค่นี้เขาตอบเช่นนั้นจงนอนพักผ่อนสักหน่อยเธอพูดกระทั่งเช้าวันถัดมาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาหญิงสาวได้พูดกับชายหนุ่มว่าเอาม้าชุดเกราะและชุดนักรบให้ข้าแล้วข้าจะให้ของของข้าเป็นการแลกเปลี่ยนหญิงสาวมอบของแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธให้กับเขานี่คือดาบวิเศษและเสื้อแห่งพลังเมื่อท่านแกว่งดาบเพียงหนึ่งครั้งมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าท่านจะล้มตัวลงส่วนเสื้อนี้เมื่อท่านสวมใส่มันจะไม่มีใครสามารถล้มท่านได้ ท่านจงออกเดินทางจนไปถึงโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งและรับรู้ข่าวสารจากชาวบ้านว่าพระเจ้าซากำลังมองหานักรบฝีมือดีเช่นนั้นท่านจงเสนอตัวเองเป็นนักรบและท่านอาจได้แต่งงานกับบุตรีของพระเจ้าซาจงอย่าบอกความจริงแก่เธอเป็นเวลา7 ปีแล้วพวกเขาทั้งสองจึงร่ำลากันแดเนียลเดินทางออกจากบ้านนาคาเดินทางมาไกลจนมาถึงโรงเตี๊ยมคนที่อยู่ในโรงเตี๊ยมถามเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเมื่อทราบว่าเขามาจากดินแดนประหลาดพวกเขาพูดกับแดเนียลว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในโจมอาณาจักรพระเจ้าซาของพวกเราและพรากบุตรตีของเขาไปทำให้พระเจ้าซาเวลานี้เสียพระทัยเป็นอย่างมากและอาจตรอมใจตายได้พาข้าไปหาพระเจ้าซาของเจ้าสิแดเนียลพูดเช่นนั้นพวกเขาจึงพาแดเนียลไปหาพระเจ้าซาเมื่อได้เข้าพบกับพระเจ้าซาแดเนียลพูดกับพระเจ้าซาว่าข้าจะยึดครองดินแดนผืนนี้คืนมาให้กับท่านสิ่งที่ข้าต้องการคือนักรบร่วมทางกับข้า3 คนแต่ต้องเป็นคนที่ข้าเลือกเท่านั้นเมื่อพูดเสร็จเขาก็ออกตามหานักรบด้วยตัวเขาเองจนไปพบนักรบทั้ง2ในที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลแดเนียลบอกให้พวกเขาพักผ่อนไปก่อนส่วนเขาจะเฝ้าระวังให้ในขณะที่พวกเขาพักผ่อนอยู่นั้นเหล่านักรบฝ่ายศัตรูก็ปรากฏตัวขึ้นเหล่าทหารที่แดเนียลนำมาด้วยบอกให้แดเนียลหันหลังเสียมิเช่นนั้นคงถูกเข็นฆ่าเป็นแน่เหล่าศัตรูเริ่มทำศึกด้วยการยิงปืนและนำปืนใหญ่มาใช้นักรบทั้ง2ของแดเนียลถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงใส่จนทับถมร่างของพวกเขาทั้ง2แดเนียลจึงกวัดแกว่งดาบวิเศษเล่มนั้นทำให้เขาได้กำราบเหล่านักรบฝ่ายตรงข้ามไปมากมายกระทั่งเขากำราบจนหมดและชนะศึกกลับมาพร้อมนำแผ่นดินนี้กลับคืนมาได้แดเนียลกลับไปและได้แต่งงานกับบุตรีของพระเจ้าซาและอยู่ด้วยกันเรื่อยมาอย่างมีความสุขหากแต่วันหนึ่งที่ซาริฟนาสงสัยในตัวของแดเนียลและมีที่ปรึกษาจากแดนประหลาดเข้ามาถามเธอเขาคือใครกันหรือเป็นใครมาจากไหนไปหาคำตอบมาให้ได้ว่าพลังของเขาคืออะไรเขาได้พลังนั้นมาจากไหนเพื่อที่เราจะได้ทำลายเขาและพาเจ้ากลับไปแล้วเธอจึงมาถามแดเนียลและเขาตอบกลับมาว่าดูนี่พละกำลังและพลังของข้ามาจากถุงมือที่ข้าสวมใส่เช่นนั้นเธอจึงรอให้เขานอนหลับและหยิบถุงมือคู่นั้นไปให้กับคนที่อยู่ทางดินแดนประหลาดเช้าวันต่อมาเขาออกไปล่าสัตว์ที่ปรึกษาจากแดนประหลาดจอมชั่วร้ายก็ออกมาจากพุ่มไม้และยิงลูกดอกมากมายใส่เขาและเริ่มใช้ถุงมือนั้นโจมตีเขาแต่มันก็ไร้ประโยชน์แดเนียลแกว่งดาบเพียง1 ครั้งเหล่าคนจอมชั่วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแดเนียลจึงจับคนเหล่านี้ไปขังคุกใต้ดินในเวลาต่อมาแต่ภรรยาของเขายั่วยวนอีกครั้งและพูดว่ามาเถิดจงบอกข้าวมาว่าพละกำลังที่เจ้าได้นั้นมาจากไหนพลังของข้ากระนั้นหรือที่รักของข้าเขาพูดมาจากรองเท้าที่ข้าสวมใส่ต่างหากเช่นนั้นเขาจึงถอดรองเท้าออกขณะหลับนอนภรรยาเมื่อเห็นว่าสามีนอนหลับจึงได้นำรองเท้าคู่นั้นไปให้กับทางฝ่ายศัตรูเป็นอีกครั้งที่ศัตรูโจมตีเขาและอีกเช่นเคยที่แดเนียลแกว่งดาบและศัตรูก็ล้มลงก่อนจะจับพวกมันทั้งหมดไปขังยังคุกใต้ดินเป็นครั้งที่3แล้วที่ภรรยาของเขายั่วยวนเขาและถามว่าบอกข้ามาเถิดที่รักเธออ้อนท่านได้พลังวิเศษนั่นมาจากไหนชายหนุ่มเหน็ดเหนื่อยที่ต้องตอบคำถามของเธอเขาจึงบอกว่าพลังของข้ามาจากดาบเล่มนั้นในเสื้อของข้าตราบใดที่ข้ามีมันอยู่ก็ไม่อาจมีใครล้มข้าได้เช่นนั้นเธอจึงกล่อมให้สามีว่าท่านควรไปอาบน้ำนะที่รักล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาด พ่อของข้าทำแบบนั้นเสมอเขาฟังเธอชายหนุ่มถอดทุกอย่างออกเมื่อสบโอกาสหญิงสาวจึงขโมยเสื้อและดาบของเขาไปให้กับศัตรูขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่นั้นศัตรูก็มุ่งเข้ามาและโจมตีเขาอย่างหนักหน่วงก่อนจะจับแดเนียลใส่ถุงและนำไปใส่หลังม้าและให้ม้าวิ่งไปไกลแสนไกลม้าวิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนไกลออกไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงอย่างที่ที่เขาเคยมานั่นคือบ้านของนาคาสาวเมื่อเธอเห็นเขาเธอพูดอะไรกันแดเนียลผู้โชคร้ายเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับท่านอีกแล้วเธอนำแดเนียลออกมาจากถุงกระสอบและรักษาเขาก่อนจะนำเขาไปอาบน้ำและดูแลเขาด้วยน้ำวิเศษที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งเขาหายดีข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าบอกความจริงอะไรแก่ภรรยาเจ้าเป็นเวลา7 ปีเธอพูดแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อฟังข้าเลยเช้าวันต่อมาเธอมอบโซ่ตรวนให้กับเขาและบอกเขาว่าเอาละจงกลับไปยังโรงเตี้ยมที่เจ้าเคยไปในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วให้เจ้าของโรงเตี้ยมฟาดเจ้าด้วยโซ่ตรวนนี้จากนั้นให้กลับไปหาภรรยาของเจ้าแต่อย่าบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแดเนียลเดินทางไปยังโรงเตี้ยมเดิมที่เขาเคยไปและพักที่นั่น1 คืนจากนั้นจึงตัดสินใจบอกเจ้าของโรงเตี้ยมว่าเมื่อข้าเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำขอท่านจงฟาดมาที่ตัวข้าด้วยโซ่ตรวนเส้นนี้ฟาดแรงที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้จากนั้นเจ้าของโรงเตี้ยมจึงรอให้เขาจุ่มหัวลงไปในน้ำและเริ่มฟาดเขาด้วยโซ่ตรวนเส้นนี้จากนั้นแดเนียลจึงกลายร่างเป็นม้าที่สง่างามเจ้าของโรงเตี้ยมรู้สึกอัศจรรย์ข้าทำให้แขกของข้ากลายเป็นม้าไปแล้วเขาคิดและได้พาม้างามตัวนี้ไปยังตลาดและเสนอขายกระทั่งพระเจ้าซามาเห็นเข้าเจ้าให้ราคาเท่าไหร่พระเจ้าซาถามข้าขอราคา 5,000 รูเบิลแล้วพระเจ้าซาจึงนับเงินและพาม้างามตัวนี้ไปเมื่อมาถึงยังวังหลวงพระเจ้าซาชื่นชมในความงามในม้าตัวใหม่ของเขาและบอกบุตรีของเขาว่ามาสิลูกสาวของข้าข้าได้ม้างามมาตัวหนึ่งบุตรีของพระเจ้าซามาดูและบอกว่าม้าตัวนี้คือหายนะของข้าจงฆ่ามันเสียลูกสาวข้าข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้าซาพูดท่านต้องฆ่ามันฆ่ามันเสียตอนนี้เลยซาลิฟนาพูดพวกเขาจึงไปหามีดมาและเริ่มรับมีดเมื่อสาวใช้คนหนึ่งในราชสำนักสงสารม้าตัวนั้นจึงร้องว่าโอ้ม้างามของข้าช่างสง่างามยิ่งนักเหตุใดเขาจึงฆ่าเจ้าลงม้าส่งเสียงร้องและเดินเข้าไปหาเธอท่านเอ๋ยจงนำหยดเลือดที่ได้จากตัวข้าไปฝังไว้ในสวนจากเลือดหยดนี้ก่อให้เกิดต้นเชอรี่ใบของต้นเชอรี่ใบแรกเป็นสีทองส่วนใบอื่นๆก็เป็นอีกสีและใบที่3ก็เป็นอีกสีทุกใบที่งอกออกจากกิ่งของต้นเชอรี่ต่างมีสีสันกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าซาเดินเข้าไปในสวนและเห็นว่าใบไม้ของต้นเชอรี่นั้นมีหลากสีและเขาก็ตกหลุมรักต้นเชอรี่ต้นนี้และพาบุตรีของเขามายนโฉมมันดูนี่เขาพูดช่างเป็นต้นเชอรี่ที่สง่างามและสวยที่สุดในสวนของเราใครบอกได้บ้างว่ามันมาได้อย่างไรเมื่อซาลิฟนาเห็นมันเธอร่ำให้และบอกว่าเชอรี่ต้นนั้นมันคือหายนะของข้าจงตัดมันทิ้งไปเสียลูกรักพระเจ้าซาพูดข้าจะตัดต้นไม้ที่สง่างามเช่นนี้ได้อย่างไรต้องตัดมันต้องถูกตัดซาริฟนาพูดเช่นนั้นพระเจ้าซาจึงส่งคนงานมาพร้อมกับขวานและเริ่มตัดต้นเชอรี่หากแต่หญิงรับใช้ในวังก็วิ่งเข้ามาและพูดว่าโอ้ต้นเชอรี่ที่รักของข้าเขาฆ่าเจ้าในขณะที่เป็นม้า บัดนี้เขาจะตัดเจ้าในขณะที่เจ้าเป็นต้นเชอร์รี่กันนั้นหรือไม่เป็นไรหรอกต้นเชอร์รี่พูดขอเจ้านำเปลือกไม้จากตัวข้าไปโยนลงในน้ำให้ข้าทีเถิดจากนั้นพวกเขาจึงลงมือตัดต้นเชอร์รี่หญิงรับใช้นำเปลือกไม้ที่ได้จากต้นเชอร์รี่ไปโยนลงในน้ำเปลือกไม้นั้นได้กลายเป็นเป็ดตัวผู้ขนงามสง่าเป็นที่ต้องตาไม่นานพระเจ้าซาออกไปล่าสัตว์และเห็นเป็ดตัวนี้ว่ายน้ำอยู่มันว่ายอยู่ใกล้มากมากเสียจนเขาสามารถเอื้อมถึงพระเจ้าซาถอดฉลองพระองค์ออกและว่ายน้ำเข้าไปและพบว่าเป็ดตัวดังกล่าวว่ายน้ำไกลออกไปเรื่อยๆมันว่ายน้ำวนขึ้นมาบนฝั่งที่พระเจ้าซาถอดฉลองพระองค์ไว้จากนั้นเจ้าเป็ดตัวผู้จึงกลายร่างเป็นมนุษย์และนำฉลองพระองค์ของพระเจ้าซามาสวมใส่ชายผู้นั้นคือแดเนียลนั่นเองจากนั้นเขาจึงบอกพระเจ้าซาว่าว่ายมาทางนี้ว่ายมาทางนี้พระเจ้าซาว่ายน้ำขึ้นมาเมื่อขึ้นมาจากฝั่งแดเนียลได้ฆ่าเขาทิ้งและแต่งตั้งตนขึ้นเป็นพระเจ้าซาองค์ต่อไปเขาพูดกับข้าราชบริพารว่าหญิงรับใช้ในวังคนนั้นไปไหนแล้วได้ยินเช่นนั้นคนรับใช้จึงไปนำตัวเธอมาเมื่อมาถึงพระเจ้าซาองค์ใหม่พูดว่าเจ้าเขาบอกกับเธอเจ้าเปรียบดังแม่คนที่สองของข้าเช่นนั้นแล้วข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นภรรยาคนที่สองข้านับจากนี้ไปจากนั้นพวกเขาทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในขณะที่ภรรยาคนแรกของเขานั้นได้มีการออกคำสั่งพาเธอไปมัดเชือกติดกับม้าป่าและจับแยกร่างไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ
1: ่พักไปแค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819 kHz และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนยี้อี
9: อย่าเบียด
10: แหมทำไมต้องยี้ด้วยล่ะ
9: ก็เธอสกปรกนี่นา
10: แหมเบียดนิดเบียดหน่อยไม่ได้เชียวนะรังเกียจฉันมากถึงกับร้องยี้เชียว
9: ก็เธอสกปรกเลอะเทอะไปทำอะไรมาทั้งดำทั้งเหม็น
10: อีสกปรกอ้าวอีสวัสดิ์ทำไมร้องอีไม่ร้องยี้ล่ะ
9: อีกับยี้ก็เหมือนกันแหละ
10: เหมือนกันที่ไหนอ่ะยี้ยอยักษ์แต่อีอ้ออ่างนะ
9: ถึงจะออกเสียงคล้ายกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคำว่ายี้ยอยักษ์ใช้ไม้โทส่วนคำว่าอีอ้ออ่างใช้ไม้ตรีย
11: ี้กับอีก็เป็นคำอุทานที่พูดออกมาเมื่อเวลาเรารังเกียจหรือไม่ชอบใจเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่เราไม่ชอบใครหรือมีอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็พูดอุทานออกมาบางคนก็ร้องยี้บางคนก็ร้องอีคำว่ายี้ใช้ไม้โทส่วนคำว่าอีใช้ไม้ตรี
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทระโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า23%เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงนาม MOU เราก็ติดตามภารกิจของงานของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือ

0: สถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
1: นางสุฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
2: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
3: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอัสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอัสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ โดยนายโมตะกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอเรสต์ในจังหวัดนูซาเติงการาทาง

0: เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-4และ6-4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากพร้อมมอบโล่เกียรติคุณพระเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
1: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวหมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
0: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ 1-4 มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

จำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลก

0: ก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560
1: ผ่านพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิฟทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอใจนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซุปเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

0: ามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะ
1: นิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกๆเงินๆเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตรไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบนโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงื้อๆงะๆจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

1เดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่คนปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวแต่ทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์เพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อ
เมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายแล้วไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นน่ะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำศูนย์เปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พล่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

0: ผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 จนถึงเวลา
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: แถลงการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569เวลา 15:30 ก่อเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะรังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและส่งผลให้นางฟาติมะภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในรถยนต์ขณะกำลังอุ้มลูกทารกและรอระบุตรอีกคนหลังเลิกเรียนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตามที่ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรยะรังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและส่งผลให้นางฟาติมะภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในรถยนต์ขณะกำลังอุ้มลูกทารกและรอระบุตรอีกคนหลังเลิกเรียนเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนั้นสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนผู้หญิงเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในทุกรูปแบบเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขของความสูญเสียแต่คือบาดแผลของครอบครัวความบาดตัวของเด็กและความเจ็บปวดของผู้คนในสังคมสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นตรงกันว่าไม่ว่าความเห็นต่างหรือเงื่อนไขใดไม่อาจใช้เป็นเหตุผลในการพรากชีวิตผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กซึ่งต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนสากลสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้อ1เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วข้อ2เพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนชุมชนและพื้นที่สาธารณะข้อ3ร่วมกันยุติวาทกรรมความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าสร้างสันติสุขด้วยแนวทางสันติวิธีท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบางและเต็มไปด้วยความสูญเสียสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอยืนยันว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้หญิงเด็กและประชาชนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวเสียงร้องไห้ของเด็กในวันที่สูญเสียแม่ไม่ควรกลายเป็นภาพชินตาของสังคมอีกต่อไปสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้26พฤษภาคม2569
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: เกษตรเพื่อประชา
12: โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียนหรือ Q Canteen เป็นโครงการที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านอาหารที่บริโภคโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตโรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตลอดจนการสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรนักเรียนและผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียนให้เกิดความตระหนักรู้เข้าใจหลักการผลิตและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยนำไปสู่การลงมือปฏิบัติพร้อมจัดตั้งโรงอาหารปลอดภัย Q Canteen ให้เป็นแหล่งจำหน่ายอาหารที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความปลอดภัยโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในโรงเรียนสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารศึกษาและอาหารปลอดภัยตลอดจนการสร้างช่องทางตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าและอาหารเกษตรซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบประกอบอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนสนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ
13: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
14: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
15: สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2นะครับรายการ

0: ทันสื่อด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเค้กและคุณจอยล่างภาษามือครับ
1: และสำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นคิวของคนหูหนวกในรอบที่2ค่ะ
0: และไปรับชมกติกาในรอบ2นี้กันครับชมครับ
2: ในรอบมีเดียคิวโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ทัดใจโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด4คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
0: และกรรมการผู้แสนใจดีของเราก็พร้อมอยู่แล้วครับพบกับท่านแรกเลยนะครับผมน้องทันครับ
3: ทันยกมือสวัสดี
0: พี่ตงเหน่งครับ
3: พี่ตงเหน่งยกมือสวัสดี
0: พี่ตรีครับ
3: ดร.ตรีทำภาษามือสวัสดี
0: และวันนี้ล่ามภาษามือของเราครับคุณตอกแตกครับผม
3: ตอกแตกทำภาษามือเค้กทำภาษามือ
1: วันนี้ผู้เข้าแข่งขันคนหูหนวกของเราพร้อมบนเวทีค่ะขอเชิญทั้ง5คนแนะนำตัวได้เลยค่ะ
3: แดนทำภาษามือ
4: สวัสดีครับผมแดนครับสวัสดีค่ะแป้งค่ะสวัสดีครับโบ๊ทครับสวัสดีครับมอนครับสวัสดีค่ะโอลี่ค่ะ
0: รอบนี้จะมีการโชว์แต่ต้องบอกก่อนนะจะเป็นโชว์สุดพิเศษครับโชว์เรียกว่างัดศักยภาพของตัวเองขึ้นมาให้ไปทัชกับจิตใจของคนดูให้ได้มากที่สุดที่สำคัญต้องทัชใจกรรมการของเราด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกันในช่วงของมีเดียคิวโชว์ครับ
3: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษมีเดียคิวโชว์
0: โชว์แรกของวันนี้กับโชว์ของโบ๊ทครับ
3: กราฟิกภาพนิ่งโบ๊ท
2: D03 โบ๊ทกิตติพลพิสารวรกิจ
3: โบ๊ทยืนทำภาษามืออยู่กลางเวที
1: ผมคิดว่าผมจะแสดงการหลอกลวงการขายปลาหมึกแล้วก็การแสดงการเดินแบบซึ่งดูมาจาก YouTube ใน TikTokหรือในสื่อโซเชียลต่างๆครับ
3: โบ๊ททำภาษาม
1: ือการแสดงในไลฟ์สดนะครับหรือเป็นการแสดงใน Facebook ก็ได้ซึ่งการแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีบัตรประชาชนอาจจะต้องมีหลักฐานต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องป้องกันด้วยนะครับไม่ให้คนสามารถขโมยหลักฐานต่างๆเหล่านี้ของเราไปได
0: ้หมดเวลาเรียบร้อยครับผมถามคณะกรรมการของเรากันหน่อยครับที่เห็นมา60วินี้เป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มกันที่พี่ต้งเหน่งก่อนเลยครับ
5: ก็อยากจะให้เล่าให้เป็นขั้นเป็นตอนมากกว่านี้ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนสถานการณ์ใดที่มีอะไรเกิดขึ้นมีใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าจะมีการพูดให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิ์ของคนพิการด้วยได้เนี่ยก็จะดีกว่านะคะขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับน้องทันครับ
6: เหมือนเขาพยายามคิดกลับไปว่าเอ้ยจะเล่ายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเลยทำให้สะท้อนออกมาคือความไม่มั่นใจที่เราเห็นแบบอย่างชัดเจนเลยอะไรเงี้ยฝากให้โบ๊ทเอาไปพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการสร้างเนื้อหาหรือว่าเรียบเรียงที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มั่นใจออกมาให้เต็มที่เลยค่ะ
0: ขอบคุณน้องทันนะครับผมท่าสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
7: ต้องหาวิธีการสื่อสารหรือการแสดงการใช้เวลา1นาทีให้สร้างกระบวนการการสื่อสารให้มันชัดเจนนะครับเพื่อที่คนจะได้เข้าใจได้ทั้งหมด
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับและนี่คือการแสดงของโบ๊ทนะครับผมไปพบกับการแสดงของโอลี่ครับ
2: D05 โอลี่พิญญดาจำปา
3: โอลี่ยืนเต้นตามจังหวะบนเวที

0: โอเคต้องบอกว่าเขาเพิ่มความสุขสนานมากยิ่งขึ้นนะถามน้องทันก่อนครับเป็นไงบ้าง
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราได้เห็นจากโอลี่เนาะแต่ว่าถ้าครั้งถัดไปแบบว่าเราอยากนำเสนอในเรื่องของการเต้นอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะเอาภาษามือมาปรับใช้มันก็จะทำให้เราดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น
0: พี่ตรีครับเพื่อนครับ
2: ครับอยากฝากไว้อย่างนึงแล้วกันถึงถ้าเราจะหมดแต่ว่าเราก็ต้องฟรีไปอะไรก็ตามให้มันหมด1นาทีใช้เวลา1นาทีให้มันคุ้มค่าเหมือนเวลาเราตอบคำถามใช้30วินาทีให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับสุดท้ายครับพี่ต้องเหน่งครับ
3: พี่คิดว่าเพลงนี้พี่ยังไม่ค่อยเห็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการเต้นของโอลี่ก็เหมือนกับโอลี่เต้นไปตามท่าเฉยๆแต่ยังไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ว่ารู้สึกยังไงอยากให้ซ้อมให้เต็มโชว์กว่านี้ในครั้งหน้านะคะ
4: โอลี่ให้สัมภาษณ
5: ์โอลี่นะคะช่วงที่ทำการแสดงอะค่ะพอเราไม่ได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมคะเราก็มีจังหวะที่เราสะดุดนิดนึงอะค่ะก็คือท่าเต้นเราเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยไม่พอกับจังหวะเพลงนะคะเพลงยังไม่หยุดเลยแต่ว่าท่าเต้นเราหมดแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาใหม่ค่ะ
6: ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะตอนนี้เรามาดูโชว์ต่อไปก็คือโชว์ของแดนค่ะ
7: D01 แดนอาลุมมาเยอะ
4: แดนเต้นไปตามจังหวะการแสดงเต้นอาขา

0: โอเคฮะเดี๋ยวเรามาถามคณะกรรมการของเรากันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับถามพี่ต้องเหน่งก่อนได้เลยครับผม
1: คำถามก็คือว่าคือสื่อเห็นว่ากำลังเล่นดนตรีอยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะทีนี้คืออยากจะให้มีการคิดนะคะวางแผนแล้วก็ซักซ้อมนะคะเพื่อจะได้โชว์ที่ดีออกมามากกว่ามาทำตรงนี้เลยนะคะฝากไว้ค่ะ
2: คือเราต้องหาวัตถุประสงค์ที่ชัดนะว่าแบบเราจะสื่อสารอันนั้นด้วยอะไรความสนุกสนานนะมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะสื่ออะไรอะไรเงี้ยต้องให้ออกแบบให้มันชัดเจน
3: ถ้าถามว่าท่าทางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างชัดแล้วแหละแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่เรายังไม่เคยเห็นในตัวแดนเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าแดนมีการเรียบเรียงเรื่องให้มันน่าสนใจมีการอาจจะกล่าวเกริ่นนิดนึงว่าวันนี้แดนจะมาโชว์การแสดงอะไรหรือเป็นท่าทางอะไรหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คณะกรรมการเข้าใจมากยิ่งขึ้น
0: ครับขอบคุณน้องทันด้วยนะครับขอบคุณครับ
4: แดนให้สัมภาษณ์
5: ครับก็การแสดงที่ผมนำมาแสดงนะครับก็เป็นการแสดงของชนเผ่าพื้นเมืองทางภาคเหนือนะครับก็การแสดงของผมเนี่ยผมก็อยากจะถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นคนเหนือนะครับโดยการใช้ศิลปะทางดนตรีการใช้เครื่องดนตรีครับ
0: ไปพบกับทางด้านหนุ่มม่อนครับ
6: D 0 4ม่อนนเรนทรน้อยพร
7: ม่อนทำภาษามือบนเวที
5: ผมได้มองแล้วผมนึกถึงตอนนั้นที่แม่อุ้มท้องแล้วก็ได้ให้กำเนิดเด็กทารกตัวเล็กๆแม่ก็ดูแลตั้งแต่เล็กจนโตป้อนข้าวป้อนน้ำขอเงินแม่อาจจะมีหน้าที่แค่ให้เงินให้ข้าวผมรู้สึกอยากจะขอโทษแม่สำนึกผิดสำนึกคิดถึงความรักที่แม่มีให้อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าไม่ควรดื้อกับแม่นะครับ

0: ถามท่านแรกเลยครับ
1: เข้าใจว่าจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกคนทั่วไปอ่ะก็อาจจะต้องการแรงพลังการขับเคลื่อนจากครอบครัวนะครับของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่ม่อนเล่าได้สวยงามเนาะแต่อย่าลืมนะต้องมีการพัฒนาทำให้เราเห็นถึงสิ่งที่ม่อนจะแสดงศักยภาพในด้านอื่นๆที่อาจจะมีอีกหลากหลายนะครับ
2: เรารู้แล้วว่าม่อนอ่ะมีทักษะในการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทำให้เราเข้าใจโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องได้ยินเนื้อหามาก่อนเลยแต่ว่าเรารู้ท่าทางเพราะว่าเขาแสดงท่าทางแบบชัดเจนมากเรารู้ว่าเขากำลังเล่าเรื่องถึงเรื่องของแม่เขาสุดท้ายเขามาปิดจบด้วยรูปภาพซึ่งมันก็คือกินใจถ้าถามถึงพาร์ทของการเล่าเรื่องในวันนี้คือก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทัชในตรงนี้ค่ะ
3: พี่ต้องเหม่งครับเชิญครับ
4: ลองดูสิว่าเราจะพัฒนาการเล่าของเราเนี่ยอย่างไรให้มันแตกต่างจากที่แล้วๆมาจากซีซั่นที่แล้ว
3: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับ
5: ม่อนให้สัมภาษณ
6: ์ส่วนทางด้านการแสดงของผมนะครับผมก็ใช้เวลาได้อย่างพอดีเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าการเล่าเรื่องภาษามือเป็นเรื่องที่ผมถนัดแต่ว่ากรรมการเนี่ยเขาก็ได้แนะนำมานะคะว่าอาจจะแบบปรับปรุงรูปแบบของการแสดงอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวจะลองหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาโชว์ในการแสดงครั้งต่อไปครับ
3: คนสุดท้ายสำหรับโชว์นี้กับสาวแป้งครับ
7: ดี02แป้งชนนีปราบสงบ
8: แป้งแต่งกายเสื้อขาดใส่ผ้าถุงผมยุ่งเหยิงที่มือถือขวดเดินเซมากลางเวที
9: ครอบครัวของฉันก็ถูกเลิกลาฉันไม่เหลืออะไรแล้วค่ะสามีก็เจ้าชู้ไม่ป้องกัน

0: ที่บ้านก็ด่าว่าทอไม่มีใครสนใจฉันแล้วค่ะ
1: แป้งยกขวดขึ้นดื่มก่อนนั่งลงที่พื้นแล้วทำท่าสามือ
0: ลูกฉันก็ไปบวชแล้วค่ะฉันเหลือตัวคนเดียวค่ะสงสัยฉันคงทำบาปมาเยอะค่ะเป็นกรรมของฉันเองค่ะ
2: เอาละฮะชื่อว่าหนักใจเหลือเกินครับกรรมการของเราครับเริ่มกันที่พี่ต้องเหน่งก่อนได้เลยไหมฮะเชิญครับพี่ครับ
3: ต้องบอกว่าแป้งเข้าถึงนะคะเข้าถึงการเป็นลำยองนะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาทั้งผ่านการเล่าผ่านภาษามือนะคะสีหน้าท่าทางก็คือมีการบอกว่าเหตุมันคืออะไรและมันทำให้ผลเนี่ยฉันต้องมารับกรรมแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากภายในระยะเวลา60วินาทีเนี่ยคุณสามารถที่จะสอนคนดูได้เลยว่าอ่ะเพราะทำแบบนั้นแล้วถึงได้ผลแบบนี้เนี่ยโอ้อันนี้ประทับใจมากๆนะคะถือว่าทำกันบ้านมาได้ดีสำหรับโชว์นี้ค่ะ
2: เอาละครับน้องทันครับเป็นไงบ้างครับ
4: แป้งทำการบ้านมาค่อนข้างดีในการกำหนดเวลาเนาะคือเรียกว่าเลือกซีนได้ถูกในการนำมาแสดงคือถ้าเขาเลือกอีกซีนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงต่อก็จะมีคำถามต่อมาแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนเรารู้แล้วว่าจุดจบของเรื่องนี้คืออะไรก็ไม่ได้เหมือนคลายความสงสัยที่เราสงสัยไปก็ชื่นชมแล้วก็ชอบการแสดงชุดนี้มากค่ะ
2: พี่ตีครับผมแป้งในเวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็ต้องชื่นชมแป้งจริงนะครับก็การวางแผนที่ดีการเตรียมตัวที่ดีทำให้การแสดงออกมาดีและมีพลัง
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับยังมีอีก1ช่วงครับที่จะสามารถกอบโกยเอาคะแนนได้ในช่วงของการตอบคำถามครับ
1: โลโก้สื่อยอดนักสืบ2
2: คำถามของเราก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นเหลือเกินนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการด้วยนะครับและรอบนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีผู้รู้มาเฉลยคำตอบของเราด้วยครับ
6: แล้ววันนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันก็พร้อมแล้วมีเวลา30วินาทีนะคะ
2: คำถามก็คือสิทธิคนพิการมีกี่ด้านอะไรบ้าง
1: ล่ามทำภาษามืออธิบายแดน
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ
0: ครับคนพิการก็มีสิทธิ์ต่างๆเลยนะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาการเรียนถึงระดับปริญญาตรีการทำงานการมีอาชีพการฝึกทักษะอาชีพสมัครทำงานได้เบี้ยสวัสดิการถ้าหากใครมีบัตรสวัสดิการนะครับก็ได้เพิ่มตรงนี้อีกการขนส่งโดยสารค่าตั๋ว
2: หมดเวลาครับเรียบร้อยครับโอ้โหและคนถัดไปครับเป็นคิวของแป้งครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
1: แป้งทำภาษามือ
0: การรักษาพยาบาลฟรีค่ะการศึกษาการเรียนของโรงเรียนคนหูหนวกเรียนฟรีค่ะรถไฟฟ้าขนส่งสาธารณะการเข้าศึกษาวิทยาลัยฟรีค่ะด้านอาชีพค่ะการกู้ประกอบอาชีพ
2: คิวต่อไปเป็นของหนุ่มคนนี้ครับกับหนุ่มโบ๊ทครับถ้าพร้อมแล้วตอบได้ครับ
0: การดู Facebook การใช้อินเทอร์เน็ตการกู้ไม่เคยอยากได้เงินครอบครัวตักเตือนว่าไม่ควรอยากได้เงินบริษัทโทรศัพท์ไม่เกี่ยวกันนะครับมีการเตือนครอบครัวเตือนนะครับ
2: เอาละครับต่อไปครับจะเป็นการตอบคำถามของหนุ่มม่อนครับถ้าพร้อมแล้ว30วิเริ่มได้ครับ
0: มีการจัดบริการล่ามภาษามือเราสามารถใช้บริการล่ามภาษามือได้ครับในการไปสถานที่ต่างๆทางด้านของอาชีพการสมัครงานสามารถพาล่ามไปได้ครับหรือว่าอยากฝึกเข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆมีสิทธิ์การกู้ยืมใช้สิทธิ์คนพิการได้ครับและการขึ้นรถไฟฟ้าฟรีการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ได้ครับ
2: เอาละฮะมาถึงสาวคนสุดท้ายครับกับคำถามนี้กับของโอลี่ครับ
0: คนพิการนะคะมีสิทธิ์ที่พิเศษอะไรบ้างใช่ไหมคะการกู้ค่ะสามารถกู้ได้ค่ะสามารถกู้มาประกอบอาชีพมีสวัสดิการการฝึกปฏิบัติอาชีพจากการใช้ทุนเพื่อประกอบอาชีพ
2: นี่ครับถือว่าเป็นคำตอบของทั้ง5คนนะครับในรอบเก็บคะแนนในรอบนี้นะครับฟังแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องทันครับ
4: แดนกับแป้งค่ะก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากที่เราคอมเมนต์ไปว่าแบบให้เขามีการลงประเด็นหรือว่ามีการให้เป็นการเรียกว่าเป็นจัดหมวดหมู่แล้วกันทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไม่ได้เป็นแบบกระจัดกระจายจนเข้าใจยากอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารอันนี้ชื่นชมว่าเอาไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมาที่โบ๊ทค่ะก็พยายามสื่อสารในสิ่งที่เขารู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะแสดงออกมาเรียกว่าถ่ายทอดให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นม่อนกับโอลี่เนาะคือเขาก็จะรู้ว่าประเด็นสำคัญของสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่เขาก็จะนึกได้แล้วก็มีการกระจายซึ่งบางอย่างอ่ะมันสามารถจับหมวดหมู่กันได
3: ้แต่ละท่านก็จะมีคำตอบที่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็เกือบจะครบถ้วนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวรอฟังเฉลยนะคะว่าเฉลยจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ที่ครบถ้วนจริงๆคืออะไรค่ะ
2: พี่ตรีครับเป็นยังไงบ้างครับรอบตอบคำถามรอบดีครับ
5: จริงอยากให้เรามองภาพของสิ่งที่เวลาเราจะตอบอ่ะเราเห็นมันเป็นภาพก่อนก็ได้เป็นแผนภาพอ่ะเช่นว่าคนพิการมี7ประเภทแล้วในคนพิการที่เป็นคนหูหนวกมีประเภทย่อยอยู่ถ้าเราแบ่งประเภทหรือแบ่งด้านต่างๆแบ่งแล้วก็ค่อยบอกว่าอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้คำตอบของเราแล้วก็วิธีคิดของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปพัฒนาเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเก่งมากพอสมควรเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเรื่องสิทธิ์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมมาแล้วครับตอนนี้เราได้ฟังคอมเมนต์จากทั้ง3ท่านเรียบร้อยนะครับเราจะไปฟังเฉลยจากผู้รู้กันบ้างพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับ
7: สิทธิ์ของคนพิการในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ใหญ่ๆนะคะก็มีอยู่3ด้านนะคะสิทธิ์ด้านที่1ก็คือสิทธิ์ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ทางด้านการศึกษานะคะแล้วก็สิทธิ์ทางด้านอาชีพค่ะ
2: และต้องขอขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับ
1: เค้กทำภาษามือ
6: เราได้ดูคำเฉลยกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าบางคนก็ตอบถูกนะคะหลายๆคนเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายว่าเราก็จะมีคนที่ผ่านเข้ารอบเพียงแค่4คนนะคะ
2: และตอนนี้นะครับผมมีคะแนนสูงสุดอันดับ1ถึงอันดับที่4ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับขอแสดงความยินดีกับคนแรกที่เข้ารอบถัดไปครับขอแสดงความยินดีกับ
1: คนพิการ5คนยืนนิ่ง
2: คุณแดนครับ
1: แดนยิ้มแป้นรัวมือ
2: ม่อนครับ
1: ม่อนยิ้มยกมือไหว
2: ้โอลี่ครับ
1: โอลี่ยิ้มรัวมือ
2: และผมขอแสดงความยินดีกับ
1: แป้งโบ๊ทยืนมองไปที่พิธีกรอย่างใจจดใจจ
2: ่
1: อ
2: แป้งครับ
1: แป้งยิ้มแป้นยกมือไหว
2: ้และต้องขอแสดงความเสียใจกับโบ๊ทด้วยนะครับไม่เป็นไรนะฮะถือว่าวันนี้เรามาร่วมสนุกกันนะครับและมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วก็รับทราบถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่สำคัญเรื่องของสิทธิ์และสวัสดิการของคนพิการอีกด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ
6: ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ กรรมการมีอะไรจะบอกกับผู้เข้าแข่งขันไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
5: ก็ยินดีกับทุกคนที่เข้ารอบไปนะครับก็ทุกคนก็มีจุดที่เราทำได้ดีกับจุดที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมเอาละครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
3: ก็ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปอย่าหยุดนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้ชมนะคะคนอื่นๆก็จะต้องนำคอมเมนต์นะคะจากคณะกรรมการเนี่ยไปปรับปรุงตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณมีงานหนักรออยู่ในรอบต่อๆไปค่ะ
2: น้องทันครับเชิญครับ
4: ก็คือชื่นชมในความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของทุกๆคนเลยก็อยากให้เก็บบทเรียนประสบการณ์ต่างๆคอมเมนต์ต่างๆเนี้ยค่ะเอาไปพัฒนาตัวเองปรับปรุงเพราะท่านเชื่อว่าประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดคือประโยชน์ที่คุณสามารถเอาไปใช้กับสังคมได้หรือว่าคนรอบข้างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการทางด้านหูหนวกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: เค้กทำภาษามือ
6: ค่ะอยากขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะเค้กอยากจะบอกผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยนะคะในการแข่งขันวันนี้นะคะว่าอย่าลืมทุกคนมีสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการเราจำเป็นจะต้องรักษาสิทธิตรงนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าต่อไปจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ
2: สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาลุ้นและให้กำลังใจกันกับคนตาบอดครับวันพรุ่งนี้เจอกันนะครับเวลา 10:30 นนะครับทางช่อง9กด30วันนี้รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับสำหรับศุกร์นี้เนี่ยมีเรื่องที่อยากที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเรื่องของเทคนิคการสอน MBA ของผมเองนะครับต้องบอกที่มาที่ไปนิดนึงนะเพิ่นทางคณะเนี่ยเขามาสัมภาษณ์นะครับมาให้ผมช่วยเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสอนจริงๆคณะเนี่ยมาสัมภาษณ์เนี่ยก็จะพูดถึงเทคนิคการสอนทั่วๆไปนะครับทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเพื่อที่จะเอาเทคนิคนี้ไปเล่าให้กับอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะเนื่องจากผมก็สอนหนังสือมาถ้าเป็นอาจารย์ประจำเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่23แล้วก็มีโอกาสได้เจออาจารย์เก่งๆนะครับมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากท่านเหล่านั้นจนกระทั่งทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสสอนหนังสือแล้วก็ได้คะแนนประเมินที่ดีและเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับการสอนหลายรางวัลนะครับเป็นรางวัลครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี3สมัยซึ่งเขาให้ได้แค่3สมัยเนาะหลังจากนั้นเขาก็เรียกว่าเป็น Hall of Fame อ่ะเขาก็จะได้มีรางวัลกับคนอื่นๆด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเล่าถึงเทคนิคการสอนโดยที่มันเป็นรายการ MBA Weekly เนี่ยก็จะเอาตัวอย่างของการสอนใน MBA มาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะครับเริ่มต้นอันแรกนะครับจะเป็นหมวดของเทคนิคการสอนให้น่าสนใจนะทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนเนี่ยอย่างที่หนึ่งเนาะผมว่าถ้าเราสอนแบบเล่าแต่ทฤษฎีอย่างเดียวคงไม่ค่อยนักศึกษาคงฟังอ่ะแต่ก็คงไม่ค่อยอินเท่าไหร่เรื่องที่จะช่วยได้มากนะครับที่จะทำให้นักศึกษา MBA เองเนี่ยโดยเพราะ MBA เนี่ยชอบมากเนี่ยคือการมีเคสสตัดดี้ครับการยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างผมสอนเรื่อง KPI เนี่ยถ้าผมบอกว่า KPI ที่ดีมีดังต่อไปนี้ลักษณะ KPI ที่ดีมี5ข้อ1 2 3 4 5เนี่ยก็สอนได้แหละแต่มันแห้งๆถ้าคำว่าแห้งๆคือคนก็ไม่รู้เนาะผมก็จะเริ่มยกตัวอย่างว่าอ่ะรูปแบบที่1เนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าในบริษัทเนี้ยเขามีกรณีศึกษาแบบเนี้ยเขามีปัญหาแบบเนี้ยพอเขาใช้ KPI แบบนี้เนี่ยแทนที่มันจะช่วยแก้ปัญหานะมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คุณคิดว่าเพราะอะไรพอเราเริ่มมีกรณีศึกษาของจริงมาเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาอินครับเขาหูตอบกันใหญ่เลยบางทีเองเนี่ยเราบอกว่านักศึกษาไม่ค่อย participate คือเรื่องมันไม่น่า participate อ่ะคำว่า participate คือแสดงความคิดเห็นเนี่ยบอกให้นักศึกษายกมือถามอย่าบอกให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นมันไม่ค่อยมีใครแสดงเลยเพราะคำถามเรามันเป็นประมาณนี้ครับ KPI ที่ดีมีอะไรบ้างไหนใครบอกหน่อยสิมันดูมันไม่ค่อยน่าคือถ้าคนปฏิเสธหรือคนสนใจเขาก็อาจจะมียกมือบ้างแต่มันเรื่องมันไม่ค่อยสนุกอะแต่ถ้ามันเป็นเคสบริษัทนี้ตอนนี้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องส่งของไม่ทันนะผู้บริหารเขาก็เลยตั้ง KPI ตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือเปอร์เซ็นต์ on time delivery การส่งของที่ตรงเวลาปรากฏว่าของตรงเวลาตลอดเลยแต่ลูกค้าบ่นหนักเลยคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นภาพไหมพอมันเริ่มมีเคสแล้วมันเป็นของจริงเนาะคนก็เริ่มแบบเขาบ่นเพราะว่ามันส่งเร็วเกินไปหรือเปล่าครับก็คุยกันไล่ไปไล่มาเราก็จะเริ่มเห็นภาพก็จะเริ่มมีคนบอกหรือว่ามันรีบเกินไปจนกระทั่งผลิตของเสียผมบอกเนี่ยคือ point เวลาเราตั้ง KPI เราต้องดูว่า KPI ตัวนี้มันไปทำให้เกิด side effect อะไรบ้างนะครับคนก็จะเข้าใจแทนที่จะบอกว่า KPI ที่ดีคือ KPI ที่เราต้องดูให้รอบแล้วระวังพวก side effect อันนี้มันดูแห้งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่ผมใช้ทำให้การสอนน่าสนใจคือการยกตัวอย่างคราวนี้ผมโชคดีมุมหนึ่งตัวอัดพูดต่อครับตัวอย่างมาจากไหนผมก็บอกว่ามุมหนึ่งคือผมมีประสบการณ์ผมเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเป็นร้อยๆองค์กรเลยที่เกี่ยวข้องกับ KPI OKR ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีตัวอย่างตรงเลยตัวอย่างตรงจาก จากตัวผมเองนะครับในการเล่าเรื่องเคสต่างๆเหล่านี้บางคนบอกนี่เพิ่งมาสอนเนี่ยแบบยังไม่เคยทำงานเยอะขนาดอาจารย์23ปียังไม่ได้เป็นที่ปรึกษายังไม่ได้ไปเห็นตัวอย่างจริงทำยังไง2ทางที่ผมใช้นะครับเพราะบางงานเนี่ยผมก็ไม่ได้ตัวอย่างจริงทั้งหมดหมายถึงว่ามันเป็นตัวอย่างจริงทั้งหมดแหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวอย่างประสบการณ์ตรงทั้งหมดต้องใช้คำนี้คือไม่ได้เป็นตัวที่ผมเจอเองด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะว่าโหเรื่อง KPI มันมีเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องที่ผมสอนเนี่ยอ่านหนังสือสิครับอัปเดตตัวเองครับหนังสือเนี่ยมันจะมีเคสพวกนี้เยอะแยะมากมายครับยิ่งอันนี้เสริมนะยิ่งตอนนี้เนี่ยมี AI เข้ามาช่วยเนี่ยเสิร์ชหาเคสได้เลยคุณอยากรู้เคสของการใช้ KPI ที่ล้มเหลวในเรื่องการตั้งเป้าหมายเสิร์ชปุ๊บขอ reference ด้วยนะไม่งั้น AI เดี๋ยวมันหลอนเดี๋ยวมันสร้างเรื่องขึ้นมาเองขอ reference ขอเว็บลิงก์เข้าไปอ่านครับคุณจะมีเคสตัวอย่างขึ้นมาเล่าในห้องเรียนเยอะแยะมากมายครับหรืออีกทางนึงที่ผมใช้คือผมอาจจะไม่ได้เจอตรงๆกับตัวประสบการณ์ตรงของผมแต่ผมก็ไปถามคนที่เขาเคยทำงานในฟิลนี้เดี๋ยวนี้เวลาผมไปบรรยายที่ไหนก็ตามผมก็จะชวนคุยนะครับผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้จัดการฝ่ายการวางแผนอะไรต่างๆว่า KPI ที่นี่เป็นยังไงบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้เจอเองตรงแต่เขาเจอเขาเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจนะเป็นผมทำแบบนั้นเราก็แลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอีกทางนึงนะครับไปพวก Harvard Business Case คืออย่าง Harvard Business School เนี่ยเขาทำเคสดังมากนะครับพวกเคส Harvard เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้เลยเอาเรื่องคุณเสิร์ชเลยเรื่อง KPI เนี่ยก็จะมีเคส KPI มาอ่านแล้วก็เอาเคสพวกนั้นไปพูดคุยมาเล่าหรือว่าเอามารันเคสในห้องก็ยังเคยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้ในการบริหารจัดการ MBA เนี่ยผมเคยแม้กระทั่งแบบทั้งคลาสเนี่ยผมเอาเคสคุยกับทั้งคลาสก็ยังเคยในอดีตนะครับอันที่สองทำไงไม่ให้น่าเบื่อนะผมมีซิมูเลชันเกมให้เล่นซิมูเลชันเกมเนี่ยอย่าง MBA เนี่ยมันเป็นวิชาเลยนะครับเป็นวิชาเลยผมก็ดูแลวิชานั้นด้วยแล้วก็ในวิชาที่ผมสอนนะผมก็ลิงก์กับพวกซิมูเลชันเกมซิมูเลชันเกมจริงๆรายการ MBA Weekly เนาะผมเคยได้พูดคุยเรื่องซิมูเลชันเกมแบบทั้งตอนมาแล้วแต่ว่าอันนี้เล่าเป็นเทคนิคให้ฟังเฉยๆว่ามันเหมือนอย่างงี้ครับเราสอนหนังสือเนี่ยคุณนึกถึงภาพนักบินกันแหละคุณจะสอนนักบินให้บินเครื่องบินได้อะคุณสอนไงเราคงไม่สามารถที่จะสอนผ่าน PowerPoint ผ่าน Canva ผ่าน Presentation เฉยๆบอกเครื่องบินมีกี่ส่วนวิธีการบินทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็ปล่อยนักบินบินเลยถูกป่ะอันตรายมากเหมือนคุณจะสอนคนขี่จักรยานน่ะคุณคงไม่เอาแบบเอา PowerPoint มา present ว่าจักรยานมีกี่ส่วนวิธีการขี่ที่ถูกต้องทำยังไงให้ดูคลิปแล้วจบเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบินเวลาจะบินเราก็ต้องให้นักบินลองไปซ้อมก่อนเราจะไม่ให้ขึ้นไปบินก่อนเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากซ้อมผ่านอะไรเขาเรียกซิมูเลเตอร์เหมือนเล่นเกมอะลองเซตสภาพอากาศนู่นนี่นั่นหน้าจอคล้ายๆกับเครื่องบินแล้วคุณลองบินสิอ้าวอันนี้ลงแรงเกินไปอันนี้ไม่ได้อันนี้นู่นนี่นั่นมันถ้าเกิดมันแบบมันเกิดความผิดพลาดมันไม่เกิดความเสียหายหรือคุณหมอก็ได้ใครมีลูกมีหลานหรือใครเรียนหมอก็จะทราบคุณเรียนหมอผ่าน PowerPoint อย่างเดียวไม่ได้ผ่านการบรรยายอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องลองทำจริงเขานี่ลองทำจริงคุณไปลองกับมนุษย์เลยได้ไหมอุ้ยขอโทษทีผ่าตัดผิดไม่ได้เพราะนั้นคุณก็ต้องลองที่เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คือถ้าเกิดมันเกิดการผิดพลาดอะไรมันไม่เสียหายเพราะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านอุทิศร่างให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์เนาะนี่คือซิมูเลชันเหมือนกันคือใช้กับความเสี่ยงน้อยผมยกตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างนี้มาเพื่อบอกว่าในการสอนบริหารธุรกิจเหมือนกันคุณสอนผ่าน PowerPoint เฉยๆอ่ะนักศึกษาไม่เคยได้ลองใช้จริงเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นพอยต์คือผมก็มีเกมให้เล่นคราวนี้ไอ้เกมเนี่ยนอกจากได้ฝึก ใช้จริงแล้วเนี่ยมันทำให้นักศึกษาอินกับสิ่งที่เขาเรียนเยอะครับเขาเรียน KPI OKR มาแล้วเรียนแล้วไม่รู้ว่าไปใช้ที่ไหนที่ทำงานก็บางที่เขาก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็มาใช้กับเกมเนี่ยคุณเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยคุณจะตัดสินใจคุณดู KPI ตัวไหนที่ทำให้คุณ say yes say no ตัวไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องลงทุนหรือไม่ต้องลงทุนมันอินกว่าเยอะแล้วมันสนุกมันเกิดการแข่งขันการเล่นเกมเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเกมอาจจะไม่ใช่เป็น business simulation game อีกอย่างเดียวนะครับมันยังมีการเล่นเกมในห้องนะผมจะมีเกมอย่าง Kahoot หลายคนคงรู้จักนะ Kahoot ก็เหมือนกับเอาเป็น multiple choice พูดง่ายๆอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเป็นการเล่นเกมเพื่อที่จะทบทวนบทเรียนคุณเรียนมาทั้งคาบแล้วคุณเรียนเรื่อง KPI คุณเรียนเรื่อง Balance Scorecard คุณเรียนเรื่อง OKR มาแล้วมาแข่งกันไหมผมมักจะไม่เอาเกมที่เล่นในห้องมาให้คะแนนเพราะว่ามันไปสร้างความเครียดมากกว่าแล้วพอไปให้คะแนนเดี๋ยวมันจะมีอินเทอร์เน็ตไม่ดีนู่นนี่นั่นมันจะมีปัญหาเลยเครียดเลยไม่สนุกผมจะให้เล่นเกมแล้วก็แจกรางวัลส่วนใหญ่รางวัลที่ผมแจกก็คือหนังสือที่ผมเขียนนั่นแหละก็เอามาแจกคือนั่นเป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับการเรียนเนี่ยเราซื้อแจกอยู่แล้วนะสาย MBA เนี่ยจะได้หนังสือที่เกี่ยวข้องการเรียนอยู่แล้วแต่ว่าหนังสือที่ผมเขียนนะอย่างไลฟ์เลคเชอร์อย่างอะไรเงี้ยที่เพิ่งออกมาเงี้ยผมก็จะเก็บไว้เป็นรางวัลอ้าวท็อป5เดี๋ยวผมแจกหนังสือนะอะไรเงี้ย Kahoot ก็พอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็มีคำถามก็เป็นคำถามทบทวนแหละข้อใดเป็น KPI ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยก็แย่งกันตอบก็สนุกสนานมากนะบางทีผมแซวลูกศิษย์เลยนะว่าตอนเรียนไม่เห็นตั้งใจขนาดนี้เลยนะพอเล่นเกมแข่งกันเนี่ยโอ้โหวิ่งมานั่งข้างหน้ากันมองกลัวจะมองตัวอักษรไม่เห็นอะไรเงี้ยวิ่งมานั่งข้างหน้ากันเลยก็สนุกสนานแล้วเขาก็ได้อัปเดตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะทำก็คือผมจะพยายามดึงความสนใจพยายามทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนผมยังมีเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ผมใช้คือเมนติมิเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระดมสมองระดมสมองยังไงเช่นเวลาถามในห้องเรียนเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมถามว่าความรักวัดยังไงเนี่ยมีคนตอบบ้างนะเพราะมันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะก็มีคนตอบแต่บางทีเนี่ยผมไปอันนี้ผมต้องบอกว่าผมมาตกผลึกเข้าใจลักษณะของอาจจะเรื่องว่านักศึกษาไทยมากขึ้นส่วนหนึ่งคือช่วงโควิดนะเล่าให้ฟังนิดนึงช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราไม่เจอหน้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถามคำถามเราถามผ่าน Microsoft Teams เราถามผ่าน Zoom ใช่ไหมเป็นการเรียนออนไลน์กันเนี่ยผมพบว่าให้คนเปิดไมค์ตอบไม่ค่อยตอบอะแต่ให้คนพิมพ์ตอบนี่ตอบมาเป็นร้อยเลยตอบมาเยอะมากเลยคือบางทีคนไทยเองอะเนาะอาจจะไม่ค่อยชอบยกมือแสดงตัวตนในการตอบอะไรเงี้ยอยากจะคอมเมนต์น่ะคุณเห็นใน Facebook เนี่ยคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมนติมิเตอร์เนี่ยมันเป็นคำถามสมมุติว่าความรักวัดยังไงอ่ะไม่อยากตอบคุณพิมพ์มาตอบพอยต์คือไอ้คนไอ้ที่คำตอบที่พิมพ์มามันแอนอนิมัสด้วยแอนอนิมัสคือมันไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนพิมพ์เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบที่ว้าวอ่ะคือถ้าเกิดยกมือตอบเขาคงไม่ตอบคำตอบนี้แต่เราจะได้คำตอบที่แบบโอ้โหเจ๋งบางทีก็เป็นขำๆมาอะไรมาเนี่ยแต่มันเป็นคำตอบที่แบบตรงไปตรงมาแล้วมันได้ประโยชน์เช่นจำนวนครั้งในการเต้นของหัวใจผมถามว่าอะไรในโลกที่วัดไม่ได้เขาบอกความสวยของหนูค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคำตอบมันก็แบบลื่นเลงอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตอบแล้วมันมีประเด็นแล้วเราก็พูดคุยกันแถมไม่เมนติมิเตอร์เนี่ยมันจังทำสถิติอะไรหลายๆอย่างได้เช่นให้โหวตถ้าให้โหวตยกมือในห้องบางทีก็ไม่ยกมือกันแล้วบางทียกมือก็ต้องมานั่งนับกันว่าใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยแต่เมนติมิเตอร์ในกดโหวตได้เลยแล้วมันขึ้นจอเลยผมขึ้นจอมาให้เลยเรื่องพวกนี้เป็นเทคนิคเนาะที่ผมใช้ในการสอนผมพูดกับนักศึกษาผมอยู่เสมอนะว่าสิ่งที่ผมต้องการในการสอน MBA แล้วจริงๆในทุกคาบเนี่ยในทุกระดับชั้นเนี่ยแต่พูดถึง MBA แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรายการ MBA Weekly คือ1ผมอยากให้เขาได้ความรู้ไปคุณเรียนกับผมทั้งวิชาเนี่ย คุณเรียนเรื่องการวัดผลองค์กรเนี่ยคุณต้องรู้จัก KPI สร้าง KPI ที่ถูกต้องได้คุณต้องรู้จัก Balance Scorecard รู้จัก OKR ผมอยากให้คุณได้ความรู้แต่ผมไม่อยากให้คุณได้ความรู้แล้วคุณแบบทรมานทุกข์มันตลอดอันที่สองคือผมอยากให้ได้ความสุขเรียนแล้วอยากมาเรียนเนี่ยเรียนแล้วสนุกอ่ะเรียนแล้วเอนจอยเรียนแล้วมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนต้นเทอมเนี่ยผมจะถามเขาเสมอว่าอะไรที่ทำให้คุณได้ความรู้และความสุขไปพร้อมกันทำไมต้องความรู้และความสุขเพราะผมสมัยเด็กๆแล้วผมเข้าใจว่าคนรุ่นผมรุ่นเจเน็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่ได้ทุกคนหรอกครับส่วนใหญ่เรามักจะผูกคำว่าเรียนรู้คำว่าความทุกข์เพราะโอ้โหสอบก็เครียดอาจารย์ก็ดุกดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตเราจะฟังแล้วเหนื่อยฟังแล้วมันไม่ไหวอ่ะหลายคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเพราะหนังสือมันคือยาขมคุณต้องท่องทั้งเล่มแล้วคุณก็ต้องไปตอบคำตอบให้ได้ถ้าไม่ได้โดนว่าอะไรเงี้ยผมมาเป็นอาจารย์ผมอยากจะเปลี่ยนความคิดนี้ใหม่ผมจะบอกว่าความรู้การเรียนรู้คือความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้แล้วทุกข์เครียดทั้งเทอมกดดันนอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วได้ความรู้ไปผมคิดว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของผมแต่เอาแบบความสุขอย่างเดียวโอ้ยเอนจอยเฮฮาแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไม่ดีเพราะคุณมาเรียนคุณต้องได้ความรู้ด้วยผมก็อยากจะทำให้เกิดความรู้และความสุขพร้อมๆกันแล้ววิธีการผมคือผมถามเพราะแต่ละคนเนี่ยความสุขไม่เหมือนกันการเรียนรู้มีคนละแบบผมก็จะถามว่าอยากได้การเรียนรู้แบบไหนที่จะทำให้คุณได้รู้และมีความสุขไปพร้อมๆกันจึงเป็นที่มาของไอ้เทคนิคพวกนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆก็มาจากนักศึกษาตอบอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องกรณีศึกษาเยอะๆอยากมีเกมเล่นอยากเล่นเกมจำลองอยากอะไรแบบนี้ผมก็พยายามอะไรที่ผม accommodate ได้หรือว่าผมจัดการให้ได้ผมก็จะพยายามใส่เข้ามายังไม่จบนะยังมีอีกหลายเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบการวัดประเมินผลการออกแบบการสอนกิจกรรมต่างๆรวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการเวลาต่างๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับถ้าเป็นอาจารย์ผู้สอนก็เอาไปใช้ได้หรือว่าถึงเราไม่ได้เป็นอาจารย์เนอะแต่เราต้องไปสอนลูกสอนลูกน้องสอนเพื่อนร่วมงานสอนอะไรเงี้ยก็เอาไปประยุกต์ได้นะลองดูนะครับหรือว่าจัดเทรนนิ่งจัดอะไรต่างๆผมคิดว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569เพื่อเสริมสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนขอพรให้ประสบแต่สิ่งดีๆและสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาราษฎรทั้งมวลถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเมืองเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกนอกจากนี้ยังมีบริเวณทั้ง4แจงเมืองได้แก่แจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิแจงกระตำและสะดือเมืองและที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเวียงเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมืองโดยมีการจุดพลุให้สัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงเพื่อส่งสัญญาณให้การประกอบพิธีพร้อมกันทุกจุดบริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่มีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทางนี้นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพระยามังรายพร้อมอำมาตย์ถวยราชทั้งหลายซึ่งพระยารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพระยางามเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษาซึ่งนครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะของการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์คือคัมภีร์มหาทักษาประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองศรีเมืองมูลเมืองอุตสาหะเมืองและกาลกินีเมืองคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนน โปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามากันที่น้ำตกเขาหลักจังหวัดตรังครับเราจะพาคุณผู้ชมมาชมทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศที่ดีๆมีน้ำใสไหลเย็นครับน้ำตกเขาหลักเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีนั้นต้องมาจากต้นน้ำที่เกิดจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากครับ
8: ครับก็คงจะเป็นเรื่องของการที่พี่น้องในชุมชนมีจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลรักษาป่าเพราะฉะนั้นป่าที่อยู่ได้ทุกวันเนี้ยเพราะความสำนึกของพี่น้องในชุมชนจากการร่วมมือของทุกฝ่ายส่งผลให้น้ำตกบ้านเขาหลักมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะสมบูรณ
7: ์พูดถึงคำว่าระบบนิเวศเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังสะกดกันผิดอยู่บ่อยๆครับ
9: น่าจะเป็นคำนี้ครับไม่ค่อยมั่นใจอะไรครับ
10: คำนี้ค่ะ
11: มั่นใจค่ะเพราะเคยเขียนค่ะ
12: มั่นใจอันนี้มากกว่า
11: น่าจะอันนี้ค่ะ
7: ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเก็บคำว่านิเวศไว้2รูปคือรูปที่ไม่มีนอนหนูกระรันกับรูปที่มีนอนหนูกระรันซึ่งมีความหมายเหมือนกันคำว่าระบบนิเวศรูปเขียนที่ถูกต้องจะเขียนให้สอดคล้องกับคำว่านิเวศวิทยาซึ่งใช้นิเวศรูปที่ไม่มีนอนหนูกระรันคำว่าระบบนิเวศเขียนอย่างนี้ครับรอเรือสระอะบอใบไม้บอใบไม้นอนหนูสระอีสระเอวอแหวนสอสาราสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
13: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนุ

ระพินรู้สึกตนเองจะยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกเริ่มจะอบอุ่นเป็นสุขขึ้นมาอย่างประหลาดล้ำนี่ถามจริงอะแง่ทรายนี่แกมาพบฉันได้ยังไงอ้าวก็ผู้กองไม่ได้คิดถึงผมหรอกเลยอย่างน้อยก็สักแวบนึงระหว่างที่ออกเดินทางมาในครั้งนี้อะเออใช่ฉันคิดถึงแกมากที่สุดรองลงไปจากนายหญิงแหละก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ผู้กองพลังจิตของผู้กองน่ะแรงจะตายไปเมื่อคิดถึงผมก็มาแต่ก็ไม่เสมอไปนักหรอกมันก็สุดแล้วแต่ว่า

ลองจะจับไหวจับพริบหรือค้นหาความจริงอะไรออกไปได้อย่างมากพอพรุ่งนี้เช้าหรือลืมตาตื่นมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาผู้กองก็คิดว่าตัวเองฝันไปก็แค่นั้นเองเออแล้วนี่ฉันฝันไปหรือเปล่านี่ไอ้หนุ่มกระเรียงโฉมงามในอดีตผู้นั้นยักไหล่ยิ้มกว้างตามเดิมไม่มีอะไรมาพิสูจน์ได้หรอกแล้วผู้กองก็เอาไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้ด้วยธรรมชาตินิสัยของแง่ทรายน่ะมันลี้ลับอยู่แล้วผู้กองก็รู้ระพินพยายามจะลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้นเขารู้แน่แต่เพียงว่าขณะนี้ไม่ได้หลับเลยอยากจะเอื้อมมือมาจับชีพจรของตนเองก็กระดิกแขนไม่ไหวลักษณะเหมือนถูกสะกดด้วยเวทมนต์เอาล่ะถ้างั้นเรามาลองคุยกันต่อไปแง่ทรายจะจับผมไม่ได้ใช่ไหมล่ะว่าผมน่ะเป็นผีเป็นคนเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นภาพมายาที่ผู้กองสร้างขึ้นมาเองผู้กองนี่ก็ร้ายกาจเหมือนเดิมนะขนาดไม่สบายหนักอยู่อย่างนี้ยังพยายามที่จะควบคุมสติค้นหาวินิจฉัยออกไปให้ได้ว่าอะไรมันคืออะไรผมน่ะกลัวใจจริงๆพับผาดินี่ๆๆๆแกอย่าเพิ่งสลายตัวหนีฉันไปซะก่อนนะเอาลองดูก็ได้ทนอยู่ได้ก็จะอยู่กับผู้กองจนให้นานที่สุดแต่ถ้าทนไม่ไหวก็เพ่นนี่ขออย่างเดียวนะอย่าท่องคำว่าอัปเปหิก็แล้วกันไม่หรอกฉันจะไล่แกทำไมถ้าฉันจะท่องออกมาสักประโยคนึงก็คือนิกัจจะสัพพโรคัตสมิงมามะมะอ้าวแล้วกันดันเรียกผีส่งไปเลยอยากจะแช่งแง่ทรายเป็นผีไปใช่เร็วๆไง พรานใหญ่หัวเราะแกน่ะไม่ใช่ผีแน่นะเอ๊ะผมก็ชักจะสงสัยตัวเองเหมือนกันแฮะแง่ทรายลุกขึ้นร่างสูงระงานสง่างามราวกับนักรบโรมันยิ้มพรายอวดฟันสองแถวขาวเป็นเงาทำไมแกมาให้ฉันพบในลักษณะของแง่ทรายทำไมถึงไม่มาให้มาพบในลักษณะของสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชฮะอ้าวก็ถามใจของผู้กองเองซะก่อนทีว่าอยากพบใครในระหว่างแง่ทรายกับจักราธิราชอ่ะเออจริงสินะฉันก็ปรารถนาที่จะพบแง่ทรายมากกว่าวะนั่นนะดิผมถึงได้มาพบผู้กองในลักษณะของแง่ทรายมันก็ลำบากสำหรับผมไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะในการที่จะย้อนระลึกไปถึงภาพเก่าๆของตนเองว่าขณะที่ผมเป็นแง่ทรายโผล่เข้าไปสมัครงานกับผู้กองที่หนองน้ำแห้งในครั้งนั้นน่ะผมมีเฟอร์นิเจอร์อะไรติดตัวอยู่มั่งแม้กระทั่งไอ้ปืนปัสตันกระบอกนี้ร่างนั้นชูปืนในมือให้ดูอ้าวถ้างั้นแกก็ลืมย่ามผ้าคีริวของแกไปซะย่ามนึงแล้วล่ะวันนั้นน่ะแกคอนย่ามสกปรกมาด้วยใบหนึ่งแง่ทรายย่นหัวคิ้วนิดนึงลักษณะย้อนคิดทบทวนความหลังแล้วหัวเราะดีดนิ้วเบาๆพลางชี้มือมาทางเขาจริงสินะผู้กองแหมความจำของผู้กองน่ะดีกว่าผมซะอีกไม่มีอะไรที่ฉันจะลืมเกี่ยวกับแกเลยนะแง่ทรายแม่น่ารักนี่ดีว่าผมเป็นผู้ชายนะผู้กองถ้าผมเป็นผู้หญิงละป่านนี้รักผู้กองก่อนนายหญิงจะได้ซ้ำไหมนี่ถึงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าสามารถกลับเพศตัวเองเป็นผู้หญิงได้ผมก็ยอมเป็นเมียผู้กองไปนานแล้วไอ้บ้าแกมันทะลึ่งหน้าตายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้สัญญากันก่อนนะถ้าฉันถามอะไรแกต้องบอกนะถ้าบอกได้ก็จะบอกแต่ถ้าบอกไม่ได้ก็ต้องโกหกนะยังไม่เลิกกันล่อนอีกเหรอเอาทำไมกันล่อนก็ไม่ใช่แง่ทรายสินี่ตัวจริงที่มีเลือดเนื้อและวิญญาณของแกขนาดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ณดินแดนที่มีจุดนัดพบระหว่างทิวากราตรีนั่นแหละผู้กองก็รู้ดีนี่แต่ให้ตายเถอะผู้กองใจดำชะมัดเลยไม่เคยเขียนจดหมาย
โทรเลขหรือโทรศัพท์ไปคุยกับผมมั่งเลย

พอจากมาแล้วก็หายป๋อมถ้าว่าพอตกทุกข์ได้ยากขึ้นมาแล้วก็รำพึงหาแง่ทรายทีเดียวไอ้ผมว่าจะไม่มาแล้วทีเดียวนาแต่ก็อดห่วงไม่ได้เป็นไงสบายดีเหรอจักรราชนี่ผู้กองถ้ายังรักผมอยู่ก็โปรดเรียกแง่ทรายดีกว่าเออเอาละจะเป็นยังไงมั่งล่ะแง่ทรายสุขสบายดีหรือเปล่าในมรกตนครหลังจากพวกเราจากมาแล้วนะมีใครปฏิรูปปฏิวัติหรือรัฐประหารแกบ้างไหมแง่ทรายปิดปากหัวร้องกึกไม่ต้องห่วงครับผู้กองบ้านเมืองผมน่ะสงบปกติสุขเหนือกว่าดินแดนใดๆในพิภพโลกนี้ทั้งสิ้นไพร่ฟ้าประชาชีสุขสมบูรณ์ดีไม่อดอยากฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลคณะรัฐมนตรีของผมหรือข้าราชการทุกระดับชั้นไม่มีคอรับชั้นเพราะหมดปัญญาที่จะขนเอาเงินออกไปฝากไว้ต่างประเทศที่ใดได้ทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าจะกอบโกยแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวไปเพื่ออะไรส่วนผมเองก็ปกครองด้วยทศพิธราชธรรมมนุษย์เราน่ะถ้าตัดจากความเห็นแก่ตัวโลภโมโทสันออกไปซะได้ก็จะมีแต่สันติสุขร่มเย็นแล้วครับผู้กองเออแล้วเมียแกเมียนีอ่ะสบายดีอ่ะสบายดีมากครับผู้กองแล้วก็ฝากความระลึกถึงห่วงใยมาถึงผู้กองด้วยครับเออแล้วกำลังจะมีรัชทายาทหรือยังอ่ะเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเองจะขยันน้อยไปหน่อยครับในเรื่องนี้แล้วเจ้าสางปลาล่ะเป็นไงแพทย์หลวงประจำราชสำนักมรกตนครครับก็สุขสบายตามอัตภาพนะครับแต่เขาก็ไม่เคยลืมคณะของผู้กองหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายแม่มาเรียเจ้านายเก่าของเขาคุยกับแกนี่สนุกและฉันก็มีความสุขเหลือเกินนะเป็นไงทรายแม้จะรู้ตัวเองว่ามันเป็นแค่ความคิดคำนึงจากจิตใจตัวเองที่สร้างภาพขึ้นมาก็ตามว่าแต่ว่าฉันถามถึงทุกสุขทางด้านส่วนตัวและบ้านเมืองของแกแล้วแกจะไม่ถามมาถึงทางด้านพวกฉันมั่งเหรอนายแม่มาเรียนายทหารชายันนายใหญ่นายชดนันอินนายหญิงขยินแล้วก็เจ้าสหายร่วมตาย4คนที่มากับฉันในครั้งนี้ด้วยไงแง่ทรายสั่นศีรษะช้าๆถูกผู้กองผมจะถามไปทำไมในเมื่อผมก็รู้ถึงสภาพเป็นไปของชีวิตแต่ละบุคคลที่ผมรักใคร่เคารพนับถือประดุจญาติสนิทเหล่านั้นดีอยู่แก่ใจตัวเองผมรู้ดีกว่าผู้กองได้อีกอ่ะถ้างั้นก็บอกหน่อยได้ไหมขณะนี้นายหญิงดารินทำอะไรอยู่ที่ไหนอยากรู้จริงๆเหรอผู้กองถ้าแกบอกได้ก็บอกมาดิแง่ทรายถอนใจนิดนึงดวงตาคมงามในกรอบลึกนั้นรีลงพูดแผ่วเบาช้าๆถ้างั้นฟังให้ดีนะผู้กองจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ตามขณะนี้วินาทีที่เรากำลังพูดกันอยู่นี่แหละนายหญิงกำลังสะดุ้งตื่นจากหลับขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงด้วยความตกใจขีดสุดก่อนตื่นเธอฝันร้ายมากครับแต่มันก็เป็นความฝันที่ตรงกับความจริงนั่นคือเธอมองเห็นผู้กองกำลังนอนจับไข้หนาวสั่นอยู่กลางป่าอย่างเดียวดายสภาพที่ผู้กองนอนก็คือแคมป์ที่นี่นั่นแหละแต่ในฝันเธอไม่ทราบว่ามันเป็นที่ไหนและไปยังไงมายังไงเห็นแต่เพียงผู้กองกำลังถูกพิษไข้รุมหนักหนาวสะท้านเธอมองเห็นแล้วครับมองเห็นจากความฝันหยกๆนี่แง่ทรายระพินอุทานอย่างตระหนกเจ้าคู่ปรับเก่าของเขาหลับตาลงยกมือขึ้นในท่ายับยั้งไม่ให้เขาเอะอะกล่าวแผ่วเบาต่อมาเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งขัดครับผู้กองผมกำลังมองเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนทีเดียวเห็นเหมือนผู้กองเห็นผมอยู่ในขณะนี้แหละขณะนี้นายหญิงหน้าซีดตัวสั่นเหงื่อแตกทั้งตัวแล้วนั่นเธอลุกขึ้นแล้วครับลุกไปเปิดไฟกลางเพดานแล้วเข้าไปดูที่รูปของผู้กองซึ่งตัดมาจากแมกกาซีนฝรั่ง
ที่เคยลงเรื่องราวผจญภัยของผู้กองโดยเธอเอามาใส่กรอบตั้งไว้ที่ตู้สีงาริมเตียงใกล้กับเครื่องโทรทัศน์หยิบรูปของผู้กองขึ้นมาดูแล้วกอดไว้กับอกครับไงทรายนี่แกกำลังจะทำให้ฉันเป็นบ้าตายอยู่แล้วนะอย่าทำลายสมาธิของผมที่ผู้กองผมมียังไงผมก็บอกอย่างนั้นยกเว้นแต่ว่าผู้กองไม่อยากจะฟังผมก็จะหยุดเดี๋ยวนี้แหละบอกต่อไปแกเห็นอะไรอีกเขาตะโกนก้องแต่มันดังอยู่ในใจตัวเองเท่านั้นเงยสายก้มหน้าลงอึดใจแล้วก็พูดในกระแสเสียงเดิมผู้กองครับเธอรูปของผู้กองมาพิจารณาอีกท่าทีตื่นระหนกกระซิบเรียกนามของผู้กองแล้วเดินถือรูปผู้กองแนบอกออกมายังเทเรสติดกับห้องนอนมือมองฝากความมืดออกไปในลักษณะครุ่นคิดครับเธอกำลังคิดถึงผู้กองกำลังชะงนสนเทหวาดผวากับความฝันเมื่อหยกหยกตอนนี้เธอเดินกลับเข้ามาในห้องแล้วครับท่าทีกระสับกระส่ายลุกลนเดี๋ยวครับรู้สึกว่าจะมีเสียงแตรรถยนต์จากประตูใหญ่หน้าบ้านใช่แล้วครับมีรถคันหนึ่งมาจอดอยู่เปิดไฟสว่างยามเปิดประตูให้แล้วครับรถเข้ามาจอดทางลานหินอ่อนเข้าห้องรับแขกสำรองด้านข้างมีสุภาพบุรุษสองคนในชุดสากลก้าวออกมาอ้าวคุณชายเชษฐากับคุณชายอนุชานั่นแหละครับไม่ทราบกลับจากงานราตรีไหนด้วยกันสองคนพี่น้องนายหินได้ยินเสียงรถเปิดประตูห้องของตัวเองออกมาแล้วล่ะครับวิ่งลงบันไดลงมาตอนนี้คุณชายใหญ่กับคุณชายกลางมานั่งดื่มและคุยกันต่อในห้องบาร์นายหญิงก้าวเข้าไปอย่างรีบร้อนครับนี่สามคนพบกันแล้วกำลังพูดอะไรกันอยู่ลักษณะพี่ชายสองคนรู้สึกจะแปลกใจที่เห็นน้องสาวในชุดนอนในลักษณะเพิ่งตื่นตรงเข้ามาหาอ๋อนาฬิกาใหญ่ริมห้องก็มีครับขอผมดูเวลาก่อนนะครับ3:46 นครับถ้าผู้กองสามารถลืมตาและดูนาฬิกาข้อมือของตัวเองได้ในขณะนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเวลาที่ตรงกันพอดีครับหยุดทำไมล่ะแง่ทรายบอกฉันต่อไปสิฉันอยากรู้มีอะไรอีกระพินและล่ำละลักเดี๋ยวสิครับขอผมฟังหน่อยว่าเขาพูดอะไรกันเงยสายนิ่งไปนานในท่าที่ยืนก้มหน้านิ่งสงบอยู่นั้นต่อมาจึงถอนใจอีกครั้ง

ผู้กองมรืนนี้วันเกิดของนายหญิงแล้วครับเออใช่ทำไมอ่ะบอกเร็วสิสามคนพี่น้องก็พูดกันถึงเรื่องวันเกิดครับพูดถึงเรื่องที่ผู้กองจะต้องลงไปร่วมงานด้วยนายหญิงเล่าพี่ชายสองคนฟังถึงเรื่องความฝันร้ายของเธอคุณชายเชษฐาฟังอย่างฉงนใคร่ครวญคุณชายกลางน่ะเข้ามากอดแล้วก็หัวเราะอย่างปลอบใจรู้สึกว่ามันจะไม่จริงจังอะไรนักคุณชายกลางสัญญาว่าพรุ่งนี้จะโทรศัพท์ทางไกลแต่เช้าติดต่อทางนายห้างอัมพลเพื่อให้ตามตัวผู้กองมาพูดโทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าจะต้องลงไปกรุงเทพให้ได้และพี่ชายทั้งสองก็ไล่นายหญิงให้กลับขึ้นไปนอนครับตอนนี้เธอจุดบุหรี่สูบนั่งซึมอยู่คนเดียวครับยังไม่ขึ้นไปนอนนั่นนั่นนั่นคุณชายเชษฐาจูงมือน้องสาวขึ้นไปแล้วล่ะบอกว่าเธอครุ่นคิดถึงพวกกองมากเกินไปแล้วก็เลยฝันร้ายไปเองพี่ชายใหญ่ส่งน้องสาวเล็กเข้าประตูห้องไปแล้วล่ะครับเธอกลับไปนั่งบนเตียงครับยังนั่งอยู่ครับผู้กองเธอยังไม่ยอมนอนอ่ะออกมาอีกละตอนนี้ไปเข้าห้องพระครับจุดธูปกราบพระครับแง่ทรายขอให้แต่ตกนรกถ้าแกโกหกฉันแง่ทรายลืมตาขึ้นมองนิ่งมาที่ระพินผู้กองครับผมไม่มีอะไรจะพิสูจน์กับผู้กองได้หรอกบอกแล้วว่าเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้ขณะที่ผมเห็นน่ะเธอสวมชุดนอนสีกุหลาบยาวปล่อยผมสยายนายหญิงขณะนี้ผมยาวนะครับไม่ใช่ผมสั้นผิดกับเมื่อตอนเดินป่าระพินนิ่งงันไปดารินวราฤทธิ์มีผมที่ยาวจริงๆขณะที่มาพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกเดินป่ามาแกมันไอ้คนกระล่อนตอแหลขนาดหนักอยู่แล้วนี่ก็สามารถจะยกเมฆเป็นตุเป็นตะอะไรก็ได้ทั้งสิ้นเพื่อเชื่อเฉือนทรมานความรู้สึกของฉันเล่นตามสันดานเดิมของแกแหละถ้าอย่างนั้นก็ลืมซะในสิ่งที่ผมบอกให้ฟังนี่ผมไม่ได้บอกเองนะแต่ผู้กองที่ใช้ผมบอกอ๋อเดี๋ยวนี้แกเป็นผู้วิเศษหูทิพตาทิพไปซะแล้วเหรอแง่ทรายอ้าวผู้กองก็อย่าลืมดิอย่างน้อยแง่ทรายก็เป็นลูกศิษย์ของมหาฤาษีกนธัญญะถ้าไม่แน่จริงผมก็ไม่อาจมาคุยกับผู้กองได้อย่างเดียวหรอกฉันจะพิสูจน์อะไรสักอย่างถ้าแกรู้จริงมองเห็นเหตุการณ์ได้จริงใจผมพิสูจน์อะไรอ่ะผู้กองก่อนหน้าที่ฝรั่งพวกนี้จะมาจ้างฉันให้ออกเดินทางนายหญิงได้มาพบฉันที่หนองน้ำแห้งจะมองย้อนหลังไปที่ในวันและคืนนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างปรากฏรอยยิ้มหยันๆขึ้นที่ริมฝีปากคู่นั้นปัดโทเรื่องกิผงพึมพำเบาๆแล้วอดีตนักเดินดงพเนจรคู่ผจญภัยของเขาก็หลับตาลงอีกครั้งจะเอาให้ละเอียดถึงยี่ห้อของรถที่นายหญิงนั่งมาไหมล่ะอย่าเลยนะเอาเหตุการณ์ตอนสำคัญก็แล้วกันมีของฝากจากนายหญิงมาให้คุณแม่ของผู้กองหนึ่งอย่างเป็นผ้าพันคอขนมิ้งแล้วคืนนั้นนายหญิงก็ไปนอนกับผู้กองที่บ้านพักหนองน้ำแห้งโดยทิ้งคนขับรถและเลขานุการของคุณชายใหญ่ที่มาด้วยให้พักอยู่สถานีกักสัตว์ของคุณอัมพลคืนนั้นตอนหัวค่ำมีการเข้าใจผิดเป็นของฝ่ายผู้กองเพราะนายหญิงเพียงแค่ยาวเล่นและผู้กองก็ไปนอนจับไข้สันอยู่กลางลานดินหน้ากระท่อมของลุงคำพวกลุงคำตื่นขึ้นมาพบก็เลยไปปลุกบอกความกับนายหญิงช่วยกันแบกผู้กองขึ้นเรือนนายหญิงรักษาผู้กองแล้วก็ให้นอนบนเตียงในห้องเดียวกับเธอเป็นไงถูกต้องป่ะหรือจะให้แง่ทรายพรรณนาเหตุการณ์ให้ละเอียดไปกว่านั้นระพินขนหัวลุกสู้ตะลึงพรึงเพริงเมื่อเหตุการณ์ที่เขาผ่านพบเข้ามาด้วยตนเองแง่ทรายยังมองเห็นได้ถูกต้อง
็แล้วทำไมเหตุการณ์ที่แง่ทรายบอกเล่าหยกๆนี่เองไอ้เสือนี่จึงจะมองไม่เห็นจริงอาการไข้ของระพินยิ่งทวีขึ้นในฉับพลันนั้นมันหนาวจนปวดเข้าไปถึงกระดูกทุกข้อระพินขดตัวงอเป็นกุ้งคางสั่นกระทบกันกึกเสียงปนหัวเราะเหมือนจะแกล้งยั่วดังมาอีกว่าเห็นมาไม่ควรถามหรือท้ายผมบอกอะไรเลยพอรู้แล้วอาการไข้ก็ยิ่งกำเริบทุกทรมานขึ้นไปให้พ้นยังไงทรายฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกแล้วอ้าวแล้วกันไล่ซะแล้วอ่ะไปก็ไปดูแลตัวเองก็แล้วกันนะดวงดีก็รอดตัวไปถ้าดวงจู๋คืนนี้ก็เสียเหลี่ยมระพินไรวันละขยิบตาล้อๆให้นิดหนึ่งแง่ทรายก็หันจะเดินผลักไปแต่แล้วก็หวนกลับมาฉวยไรเฟิลคู่มือกระบอกเดิมที่วางพิงขอนไม้อยู่ติดมือขึ้นมาด้วยเดี๋ยวต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ของแง่ทรายกระบอกนี้ไปด้วยเกือบจะลืมทิ้งซะแล้วยังไงล่ะประเดี๋ยวพอฟื้นไข้ตื่นขึ้นมาแล้วจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลามันไปกูเห็นมันทิ้งไอ้ปืนปัสตันกระบอกนี้ไว้นี่หว่าตอนนี้ปืนหายไปไหนซะละจะพลอยซักถามพวกพรานพื้นเมืองให้ยุ่งทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเสียสติไปซะเปล่าๆอ่ะโชคดีนะผู้กองเชิญนอนสันมาคนเดียวแล้วกันในมโนภาพร่างของแง่ทรายเดินดุมดุมตัดผ่านกองไฟไปทางร้านย่างเนื้อก่อนที่จะลับซุ้มไผ่ริมทางก็หยุดหันมายิ้มยียวนให้เห็นอีกเห็นฟันสว่างในเงามืดตะโกนแว่วๆมาว่าระวังเนื้อระวังตัวให้ดีหน่อยเนอพี่ชายเรานอกเหนือจากอันตรายรอบตัวทุกฝีก้าวย่างจากอาถรรพ์ของป่าและกรรมเก่าแล้วก็ยังมีงูตัวเมียสีทองก็สีแดงจ้องเตรียมจะขมือบอยู่ระวังเนอะงูสีแดงนะร้อนนอกเย็นในไม่เท่าไรหรอกแต่งูสีทองนะเย็นนอกร้อนในดุเดือดนะเสน่หานุภาพแรงกล้าเหลือเกินไม่มีคาถาบทใดที่จะสกัดไว้เสียด้วยดินอกจากคาถาคำเดียวเท่านั้นแหละท่องไว้นะผู้กองดารินดารินดารินถ้าเหลือบากว่าแรงยังไงแล้วก็พยายามไม่ลุงคำแกใกล้ชิดเอาไว้แกจะคอยเตือนสติให้นะผู้กองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนไอ้แง่ทรายอ๊บะเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวไล่มันยังไงกันล่ะผู้กองก็บอกไว้มานี่ก่อนไงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละแง่ทรายโคลงหัวดิกๆขณะที่เดินกลับเข้ามาอีกครั้งหยุดยืนค้ำหัวกอดอกแกบอกฉันหน่อยได้ไหมพวกนั้นน่ะมีแผนสกปรกอะไรกับฉันอะไรผู้กองแผนสกปรกมันเป็นแผนนิ่มนวลยวนใจน่าลองซะมากกว่าแต่จำไว้นะอย่าเผลอลองเข้าเชียวคริสติน่ากรูบิลมีเยื่อใยกับผู้กองมากและจะทวีความสนใจขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นความต้องการอย่างรุนแรงที่สุดร้ายยิ่งกว่าแม่มาเรียในอดีตหลายเท่านักจะบอกให้ครั้งแรกนะหัวหน้างานเขาก็วางแผนให้ลูกน้องก่อนนั่นแหละแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นวัวพันหลักดิ้นไม่หลุดรูปก็ไม่รอพ่อก็ไม่เห็นรวยไหนถึงมีเสน่ห์นักกับผู้กองเรานี่ผู้หญิงคนไหนก็ตามทีเถอะมาเดินป่ากับผู้กองทีไรเป็นอยากจะเอาทำผัวทุกทีไปแม้จะชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีนี่เตือนไว้รู้ตัวนะแมมคริสนะก็เห็นแล้วว่าสวยมากนิสัยส่วนใหญ่ก็ดูจะตรงกับรสนิยมของผู้กองผิดไปกว่าผู้หญิงฝรั่งคนอื่นๆหรือแค่พริบตาเดียวเท่านั้นผู้กองจะมานั่งใสเจียเสียใจว่าตัวเองทรยศต่อนายหญิงแม้ใครจะไม่รู้ก็ตามเถอะแต่แง่ทรายและผีสางเทวดารู้เหลวไหล
คริสติน่านะเป็นคู่ซ้อมของตาด็อกเตอร์สแตนลีย์แต่อำพรางซะอย่างสนิทแนบเนียนไม่ให้ใครๆรู้ฉันน่ะไม่มีวันยุ่งด้วยหรอกแต่ท่านนิสัยดีก็พอจะคบหาสนิทกันได้อ้าวแล้วผู้กองรู้ได้ไงว่าแม่ผมทองน่ะเป็นคู่ซ้อมกับตาด็อกเตอร์นั่นเคยเห็นเหรอถึงไม่เห็นก็รูปการมันบอกนี่ว่าและสัญชาติฝรั่งมังค่าพวกเจริญขีดสุดในด้านวัตถุแบบนี้ลงมาอยู่ด้วยกันได้มันก็ฟาดกันนัวเหมือนกันแหละเพียงแค่ฉลาดไม่พวกเราเห็นตำตาเท่านั้นเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์น่านับถือไงอ่ะถ้างั้นผมก็ไม่มีความเห็นในข้อนี้นี่คริสติน่าผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วอ้าวไหนว่าไม่สงสัยไงผู้กองฉันก็อยากจะคุยอะไรเรื่อยเปื่อยให้มันระงับความทรมานที่คิดถึงยอดรักของฉันน่ะถึงงั้นคราวหลังอยากจะระงับความทรมานที่คิดถึงยอดรักก็ยอมให้เขาเขมือบเรื่อยเปื่อยไปซะงั้นสิโบราณเขาว่ายามยากไรเอื้อมไม่ถึงดอกฟ้าก็ให้เด็ดดอกพยอมมาดอมดมไปพลางๆถือกติอย่างนั้นยังไงเจ้าดอกสีไหนก่อนล่ะก็สบายทั้งสองดอกนั่นแหละผู้กองแต่วิทยาอาคมสารพัดที่มีอยู่นะมันจะลดถอยเสื่อมฤทธิ์ลงไปนาผู้กองนานี่แกยังไม่ได้บอกฉันเลยนะว่าคริสต์ผ่านผู้ชายมาแล้วสักเท่าไหร่จะหมอดูตาทิพย์ขอโทษทีครับผู้กองที่รักหมอดูคนเนี้ยจะดูเห็นเฉพาะเรื่องสำคัญสูงเท่านั้นจะไม่ดูอะไรที่มันต่ำกว่าระดับสะดือลงไปไม่งั้นมันเป็นอาบัติวิชาอาคมน่ะมันเสื่อมถอยเหมือนกันนะผู้กองนะงั้นขออีกคำถามเดียวแหละก่อนที่แกจะไปไอ้ B-52 ลำนั้นน่ะตกอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมใสเจียเสียใจครับบอกไม่ได้ครับบอกได้แต่เพียงว่าผู้กองลำบากทีเดียวแหละศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักหนักพอๆกับการไปตามนายชดประชากรนั่นแหละผู้กองแล้วไหนจะศึกนอกศึกในสารพัดทำกรรมไว้มากเนี่ยก็ต้องชดใช้กรรมไปละผู้กองแต่ช่วยไปหานายหญิงหน่อยได้ไหมแง่ทรายไปหาทำไมล่ะครับก็บอกเธอว่าฉันแสนที่จะคิดถึงแล้วก็กำลังจะตายผู้กองคนที่กำลังจะตายเพราะความคิดถึงเพราะความห่วงนะคือนายหญิงครับไม่ใช่ผู้กองหรอกและอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนาทีนี้ไปเธอก็จะรู้ข่าวแล้วระหว่างนายหญิงกับผู้กองนะผมบอกตามตรงครับผมเลือกช่วยนายหญิงก่อนขอบใจมากเงซายขอบใจจริงๆฉันก็ต้องการอย่างนั้นแหละจงช่วยเธอไว้ทุกวิถีทางเท่าที่แกจะสามารถนะเพื่อเธอได้มีชีวิตดำรงอยู่ต่อไปส่วนฉันแม้จะต้องตายฉันก็จะไม่เสียดายชีวิตเพียงแค่รู้ว่าเธอเป็นสุขปลอดภัยก็พอแล้วแง่สายไม่พูดอะไรอีกการไปในครั้งนี้ไปโดยวิธีเดินถอยหลังช้าๆและแล้วในที่สุดก็กลืนหายไปในเงามืดอันลี้ลับของราวไพรอันน่าสะพรึงกลัวด้วยความสงัดของราตรีนั้นรพินไพรวันขาดสำนึกและจำอะไรไม่ได้อีกแล้ว

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

32อิซาเบลมูหลับๆตื่นๆอยู่ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากประสาทตึงเครียดเพราะเชิดบุตรเป็นคนจุดไฟลนไว้ให้แล้วก็ไม่ดับจะให้สนิทเป็นที่เรียบร้อยไปเจ้าตัวบัดนี้ก็หลับฟีสบายไปแล้วหล่อนพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างหงุดหงิดรำคาญใจแล้วก็ยันกายขึ้นมาหวังจะหายานอนหลับสักเม็ดภายในกระโจมมืดเพราะเชิดวุฒเป็นผู้ย่องออกไปดับตะเกียงแบตเตอรี่ซะทุกสิ่งในเต็นท์เป็นเงาตะคุ่มคงสว่างรางๆอยู่ทางด้านศีรษะจากผ้าพลาสติกที่กั้นไว้เป็นจอรับแสงจากกองไฟใหญ่ที่รพินและพวกพรานก่อไว้เมื่อตอนหัวค่ำคิดผู้นอนขนาบอยู่ทางด้านขวาของหล่อนก็ก่อความรำคาญให้บ่อยเหมือนกันในภาวะที่นอนไม่หลับเช่นนี้เพราะแขนขาเวทวัดเปะปะมากายเกยตัวหล่อนบ่อยครั้งทั้งที่ตัวเองก็หลับสนิทเสียงกรนดังสนั่นถัดออกไปเป็นหัวหน้าคณะและคริสติน่าผู้บัดนี้นอนสงบนิ่งแม่ผมแดงผู้เป็นแพทย์มือดีประจำคณะหันมาทางเชิดวุฒิอีกครั้งและเอามือผลักศีรษะอย่างมันไส้พร้อมกับเอื้อมไปทางหัวนอนเพื่อควานหาไฟฉายประจำตัวณบัดนั้นเองหล่อนก็ชะงักจ้องอยู่ที่ผ้าที่กั้นไว้ทางด้านหัวนอนด้วยอาการตะลึงระคนพิศวงเงาหนึ่งปรากฏทาบทะมึนอยู่ยังผ้าผนังผ้าพลาสติกด้านหัวนอนของทุกคนโดยบางขั้นกลางระหว่างกองไฟที่กำลังลุกสว่างวอมแวมกับผ้ากั้นกระโจมความรู้สึกในทันทีที่เหลือไปพบบอกได้ในทันทีว่ามันควรจะเป็นร่างกายของมนุษย์แม้จะไม่ชัดเจนจากภาพที่เป็นเงานั้นนักก็สามารถกำหนดเป็นรูปร่างได้นับตั้งแต่ศีรษะช่วงไหล่ทั้งสองและลำตัวแต่พระเจ้าช่วยหล่อนอุทานอยู่ภายในมันเป็นภาพเงาของมนุษย์ที่มีร่างกายใหญ่โตมโหฬารอะไรเช่นนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดจากภาพลวงตาเบนจ้องค้างอยู่เช่นนั้นอึดใจใหญ่พยายามขยี้ตาและคำเม่นมองเฉพาะเงาที่ทาบอยู่ก็ปรากฏว่าเงานั้นยังยืนระ งานอยู่เหมือนเดิมดุดเสาหินจะว่าพวกพรานพื้นเมืองหรือลูกหาบลักษณะของภาพเงามันก็ดูประหลาดออกไปมากสภาพของเงานั้นยืนบังกองไฟค้ำอยู่ทางด้านหัวนอนของผู้ร่วมแคมป์ทุกคนในขณะนี้ชั่วขณะหนึ่งก็มีการเคลื่อนไหวใกล้ผนังกระโจมเข้ามาอีกแล้วหยุดยืนนิ่งดูเหมือนจะห่างจากหล่อนออกไปเพียงไม่เกิน5เมตรขั้นอยู่เพียงผ้ากั้นกระโจมเท่านั้นด้วยสมองมึนตื้อและโดยไม่รู้สึกเลยว่าตนเองได้ทำอะไรลงไปบ้างเบนค่อยๆเลิกผ้ากระโจมที่กั้นผนังนั้นขึ้นแล้วหล่อนก็ได้เห็นด้วยตาจริงๆเหมือนภาพฝันร้ายดวงตาวาวกล้าภายในกรอบลึกโหลนั้นจับนิ่งประสานตาหล่อนอยู่ก่อนแล้วในทันทีที่แมมสาวมองลอดออกไปมันสะกดให้หล่อนจ้องประสานและจังงังอยู่ในสภาพนั้นเองเป็นดวงตาอันเต็มไปด้วยอำนาจลี้ลับของร่างที่ยืนด้วยสองขาสูงเพรียวประมาณ7ฟุตเงาจากกองไฟที่ส่องมาจากด้านหลังทำให้เห็นอะไรไม่ถนัดนักนอกจากสันฐานรูปกายตะคุ่มรางๆเครื่องแต่งกายแผกผิดไปจากมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่หล่อนเคยเห็นเว้นไว้แต่ภาพที่แกะจากผนังหินในพิพิธภัณฑ์ที่ใดที่หนึ่งซึ่งหล่อนก็ไม่สามารถจะบอกได้ไม่ใช่ลักษณะของชาวป่าทุกภาคพื้นแต่น่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของนักรบในอดีตสมัยหนูแก้มสูงกระดูกหน้าโปนขากรรไกรกว้างหน้ายาวรัดไว้ด้วยหนังหุ้มกระดูก
ไหล่ทั้งสองข้างตัดตรงเป็นมุมฉากกับลำคอและศีรษะกระดูกฟันใหญ่สยายออกมาจากริมฝีปากมองเห็นอยู่สองสามสี่แค่นั้นเองเป็นสิ่งที่หล่อนมองเห็นโดยอาศัยแสงสลัววอมแวมของกองไฟที่มาจากด้านหลังนานเท่าใดไม่มีใครบอกได้จากสภาพที่หมอเบลเลิกผ้าผนังเต็นท์ออกไปประจันกับดวงตาที่จ้องอย่างตางูสะกดนกมือหนึ่งของเบลยังเลิกผ้าค้างอยู่แล้วแขนอันยาวเหยียดของร่างที่ดูว่าควรจะเป็นมนุษย์นั้นก็ค่อยๆ ยกมือขึ้นกวักเรียกเข้าหาตัวในลักษณะโบกจากล่างขึ้นมาด้านบนเป็นจังหวะเนิบช้าสติสัมปชัญญะหรือความสำนึกทั้งมวลของอเมริกันสาวผมแดงทั้งหมดสิ้นลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่นอกเหนือการบังคับควบคุมของหล่อนโดยสิ้นเชิงประดุจคนหลับที่อยู่ในอาการละเมอหรือมิฉะนั้นก็คนที่ตกอยู่ในภาวะถูกสะกดจิตเบลค่อยๆมุดกายลอดออกจากเต็นท์นั้นอย่างแช่มช้าไม่ผิดอะไรกับตุ๊กตาไขลานหมดความเป็นตัวของตัวเองหมดการเหนี่ยวรั้งพอพ้นจากผ้ากั้นออกมาได้หล่อนก็ลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆเดินตรงไปหาทีละก้าวทีละก้าว

การขยับตัวตั้งแต่วินาทีแรกของอิซาเบลทำให้ผ้าแบลงเก็ตผืนเดียวกันซึ่งใช้ห่มร่วมกันหมดทั้ง5คนที่นอนเรียงกันอยู่มีอาการรั้งตึงขึ้นดร.สแตนลีย์เป็นคนนอนไวพอใช้ทีเดียวครั้งแรกเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็ยังนอนหลับตานิ่งอยู่เข้าใจว่าเป็นการพลิกตัวของพวกพ้องที่นอนร่วมกันตามธรรมดาแต่ต่อมาก็รู้สึกว่าผ้าที่ห่มอยู่ถูกดึงร่นไปเรื่อยๆและได้ยินเสียงไหวกายผิดปกติจากบุคคลที่นอนถัดจากไปจึงผงกหัวลืมตาขึ้นดูแล้วเขาก็ลืมตากว้างทันทีด้วยความพิศวงอัศจรรย์ใจขีดสุดที่แลเห็นเงาตะคุ่มของอิซาเบลกำลังมุดลอดผ้ากระโจมออกไปทางด้านศีรษะหัวนอนอย่างผิดปกติวิสัยหัวหน้าคณะดึงกายขึ้นนั่งทันทีพร้อมกับร้องว่าเฮ้ hey, อะไรนั่นเบลกำลังทำอะไรเสียงของสแตลีดังลั่นไปในความเงียบสงัดนั้นเป็นเสียงของความตกใจพร้อมกันหัวหน้าคณะก็พรวดพราดเลิกกระโจมถลันตามออกไปในทันทีไม่มีอะไรจะมาปลุกภวังค์ดวงจิตที่ถูกสะกดของอิซาเบลได้หล่อนไม่ยินยนอะไรทั้งสิ้นคงเดินตัวแข็งทื่อเคลื่อนเข้าไปหาร่างลึกลับที่เหมือนจะรอคอยรับอยู่นั้นท่ามกลางการเห็นอย่างถนัดและแทบช็อกของสแตลีซึ่งบัดนี้ก็ตะลึงเบิกตาโพลงในสิ่งอันไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะพบเห็นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถคาดการล่วงหน้าหรือเดาอะไรถูกทั้งสิ้นแต่เสียงเอ็ดอึงของหัวหน้าคณะปลุกพรรคพวกทุกคนที่กำลังนอนหลับกันอยู่ในขณะนี้พร้อมกันหมดคริสติน่าดึงกายขึ้นนั่งตรงร้องมาว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนพันเอกคิดเพียงแค่พงกหัวงัวเงียยังไม่รู้เหนือรู้ใต้สำหรับเชิดวุฒินั้นเพ่นขึ้นมานั่งคุกเข่าหันมองไปรอบๆในความมืดสลัวของเต็นท์ที่ร่วมกันอยู่ในขณะนี้มึนงงยังทำอะไรไม่ถูกในวินาทีสำคัญนั้นก็คงมีแต่คริสติน่าเท่านั้นที่ฉับพลันต่อเหตุการณ์ทันกับหัวหน้าคณะหล่อนกระชากปืนสั้นออกจากซองอกและพุ่งตัวไปทางผนังกระโจมทางหัวนอนทันทีรวดเร็วว่องไวตามนิสัยในระหว่างที่ทั้งคีตและเชิดบุตรยังสะโงสะเงร้องถามกันอยู่ไปมาแม่ผมทองวูบออกมาสู่บรรยากาศอันเย็นเยียบนอกเต็นท์แล้วก็เห็นอย่างเดียวกับที่ด็อกเตอร์สแตลีย์เห็นแต่หล่อนยืนอยู่เบื้องหลังเบลหยุดนั่นเป็นสำเนียงที่แผดสุดเสียงของอเมริกันอาวุโสแล้วกระโจนตามมาเบื้องหลังเมื่อยังเห็นแม่ผมแดงคงเดินก็ไปหาสิ่งซึ่งยังไม่อาจบอกได้ในขณะนี้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่คริสติน่าเห็นในพริบตาต่อมาก็คือร่างของหัวหน้าคณะพุ่งขนานกับพื้นเป็นแบบของการแท็กในกีฬารักบี้รวบเข้ายังสองขาด้านหลังของลูกน้องสาวคนสวยแล้วกระชากร่างของเบลที่กำลังเดินอยู่หลังเลื่อนลอยล้มกลิ้งลงในทันทีก่อนที่จะเข้าไปถึงช่วงแขนยาวซึ่งยื่นออกมาเหมือนจะรับตัวโดยห่างเพียงแค่ไม่เกินเมตรครึ่งเท่านั้นเวลาเดียวกันนั่นเองคริสติน่าก็ตวัดปืนในมือขึ้นหล่อนเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่พรานพื้นเมืองหรือพวกลูกหาบคนใดทั้งสิ้นลักษณะก็พิกลพิการวิปริตผิดแปลกออกไปแม่ผมทองเหนียวไกปืนทันทีด้วยสัญชาตญาณแห่งความชินเสียงปืนสั้นจุด357แม็กระเบิดเปรี้ยงสนั่นวันไหวจนแก้วหูแทบร้าวท่ามกลางความเงียบสงัดของราตรีระยะขนาดนี้หล่อนยิงไม่ผิดแน่แล้วร่างนั้นก็ไม่ใช่วัตถุเล็กๆมันระงานอยู่ราวกับท่อนหินซึ่งใครนำมาปักไว้กระสุนนัดนั้นได้ลั่นขึ้นเกือบจะเป็นเวลาเดียวกับที่สตาลีกระชากขาเบลล้มกลิ้งลงด้วยกันตรงหน้าของร่างประหลาดนั้นในเต็นเชิดวุฒิกะคิดจึงเพ่นพลุงขึ้นมาราวกับถูกน้ำร้อนลวกหัวชนกันชุลมุนไปหมดกว่าจะคว้าปืนและไฟฉายตามออกมาได้กระสุนนัดที่สองของคริสก็แผดซ้ำสะท้านสะเทือนไปทั้งบริเวณที่พักยามนี้
ร่างลึกลับเพียงแต่ก้าวถอยหลังก้าวเดียวเมื่อกระสุนนัดที่สองของคริสติน่าแผดซ้ำมาแล้วมันก็หันกลับในทันทีก้าวอย่างรวดเร็วตรงเข้าหาซุ้มไม้อันมืดทึบโดยเฉียดผ่านกองไฟซึ่งช่วยให้มองเห็นเขาโครงรูปได้ถนัดตาขึ้นอีกขณะที่เชิดวุฒและคิดโยนตามออกมาอย่างละล้าละลังนั้นคริสติน่าวิ่งออกจากที่เดิมกวดไล่ออกมาจนถึงบริเวณที่สตาลีและเบนยังล้มกลิ้งกันอยู่แล้วหล่อนได้ยิงไล่หลังเป็นนัดที่สามโดยจับปืนไว้ทั้งสองมือในพริบตาก่อนที่ร่างนั้นจะลับหายไปในเงามืดกระสุนนัดนี้กระทบเฉียวกับกิ่งไผ่และฉลับตัดอากาศครางเฟี้ยวไปในความมืดมิดหลังกองไฟไฟฉายเร็วแม่ผมทองตะโกนสุดเสียงหมุนตัวควางพอเห็นเชิดวุฒิกับคิดถือไฟฉายกับปืนวิ่งกระเราะกระร่าออกมาหล่อนก็เพนเข้ากระชากไฟฉายเดินตาออกจากคนหนึ่งเบิร์ดสวิตซองจ้าเป็นลำเขียวออกไปยังซุ้มไผ่ที่เห็นร่างประหลาดหายแวบเข้าไปขยับจะเล่นตามเชิดวุฒิโดดเข้าล็อกตัวไว้ซะก่อนพร้อมกับเสียงตะโกนของสแตนลีย์กับคิดประสานกันดังลั่นไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่าตามคริสหยุดก่อนจากนั้นคิดก็ทะลันก็มายืดตัวคริสติน่าไว้อีกคนในระหว่างที่หัวหน้ากำลังประคองเบลไว้ในอ้อมแขนข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งจับคางสันเขย่าแล้วเรียกชื่ออยู่ในทีโกลาหลโวยวายไปหมดทั้งบริเวณแคมป์ตอนนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดมันอุบัติขึ้นภายในเวลาไม่เกิน10วินาทีเท่านั้นนับตั้งแต่เบลแหวกกระโจมเดินออกมา

นั่นเองบุญคำยันเกิดและเสยกรูกันเข้ามาถึงเกิดที่เกิดเหตุโดยไม่มีใครทราบว่าพรานทั้งสี่ของระพินพุ่งมาจากทิศทางด้านไหนมั่งเสียงร้องถามเสียงตะโกนพูดบ้องเบงเอตโรฟังไม่ได้สับมันสับสนไปหมดมีเงาของพวกลูกหาพรูกันเข้ามาสมทบอีกมันไปทางนั้นมันไปทางนั้นฉันยิงถูกมันแล้วช่วยกันตามเร็วคริสชี้มือบอกทุกคนละล่ำละลักลิ้นพันกันแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเชิดบุตรและคิดที่โผล่ตามหลังออกมาแวบสุดท้ายก็มองเห็นเช่นกันแต่เป็นการเห็นชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นจากด้านหลังของร่างลี้ลับขณะที่คริสติน่ายิงกระสุนนัดที่สามไล่หลังก่อนมันจะกลับเข้าไปในซุ้มไผ่ทึบอันเป็นฉากกำบังอยู่ทั่วไปบุญคำสะบัดอะไรออกมาคำหนึ่งดังลั่นในระหว่างที่พรานลูกน้องอีกสามคนหันรีหันขวางอย่างงุนงงต่อเหตุการณ์ไรเฟิลกับไฟฉายพร้อมอยู่ในมือของสมุนมือขวาของระพินแกสั่งเร็วหรือว่าเฮ้ยไอ้สองคนไอ้เกิดไอ้เซยอยู่ตรงนี้คอยดูแลพวกนายห้างไว้ส่วนเองไอ้จันมากะค่ะขาดคำตาเท่าฉายไฟแล้วก็เดินในลักษณะก้าวยาวๆไปทางด้านนั้นทันทีจันออกข้อตามไล่หลังลูกพี่อย่างกระชั้นชิดทางด้านฝ่ายนายจ้างบัดนี้ยังพะว้าพะวงสับสนอยู่อย่างไม่อาจตัดสินใจอย่างไรได้ถูกแต่ทุกคนก็หันมาเอาใจใส่กับเบลซึ่งบัดนี้ยังนอนลืมตาโพลงหายใจแผ่วเบาได้ระดับเหมือนคนที่อยู่ในภาวะหลับลึกภายในอ้อมแขนประคองเขย่าเรียกของด็อกเตอร์สแตนลีย์เชิดวุฒิคีตและคริสติน่ากรูกันเข้ามารายล้อมโดยเฉพาะคริสช่วยเขย่าเรียกโดยแรงส่วนเกิดและเสยตะโกนบอกพวกลูกหาบให้สูงฟืนเข้าไปในกองไฟทุกกองให้ลุกโชติสว่างสวัยขึ้นภายในบริเวณแคมป์ทั้งหมดอยู่ในภาวะวิ่งพล่านชุลมุนเบลเฮ้เบลคริสตะเบงเสียงลั่นตบหน้าแม่เพื่อนรักซ้ายขวาไปมาอยู่หลายทีแล้วเขย่าทั้งตัวทั้งกลุ่มเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและรุ่มร้อนใจจนไม่สามารถอธิบายได้ถูกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งต่างก็ยังไม่สามารถจะแจกแจงได้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ในขณะนี้แล้วก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกอิซาเบลเริ่มซอยเปลือกตาจากอาการเปิดค้างความสำนึกเริ่มกลับคืนมาคล้ายคนที่เพิ่งฟื้นจากอำนาจสะกดจิตแต่ยังอยู่ในอาการมึนงงและต่อมาอีกอึดใจใหญ่ที่ทุกคนช่วยกันเรียกหล่อนจึงยกมือขึ้นขยี้ตาทั้งสองพร้อมทั้งลืมตาขึ้นอีกครั้งค่อยๆดึงกายขึ้นนั่งเบลอายุอะไรคริสก้มลงไปตะโกนเสียงแหลมจี๊ดเข้าช่องหูเพื่อนสาวจนแม่ผมแดงสะดุ้งโยงคราวนี้สติสัมปชัญญะดูจะกลับคืนมาได้แล้วมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมรอบกายส่งสายตาตื่นตระหนกเป็นคำถามรวมมาเป็นจุดเดียวแต่ยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นพยายามมองไปรอบๆคริสหันไปทางหัวหน้าคณะถามเสียงรัวเป็นฝรั่งก็จริงแต่บัดนี้สภาพเหมือนเจ็ตเรือแตกพูดรัวลิ้นพันกันไปหมดแทบฟังไม่รู้เรื่องเต็มไปด้วยอาการกระหืดกระหอบอาจารย์เห็นมันทำอะไรเบลหรือเปล่าสตาลีเองก็เสียงเอตโรโวกเวกพอๆกันฉันเห็นเบลกำลังเดินตรงก็ไปหามันฉันตะโกนเรียกแล้วแต่เขาไม่ได้ยินแล้วก็ไม่หยุดเดินฉันจึงตามรวบขาเขากระชากล้มลงก่อนที่เบลจะเข้าไปถึงตัวก็ตอนนั้นแหละที่ฉันได้ยินเสียงปืนถ้ายิงเหรอค่ะฉันเป็นคนยิงเองแหละอาจารย์ฉันบอกมานอกเต็นท์ตามหลังอาจารย์ออกมาไปติดเลยเห็นอาจารย์พุ่งไปรวบขาเบลไว้ส่วนมันน่ะยืนอยู่ไอ้ตัวประหลาดลักษณะเหมือนมนุษย์ตัวนั้นน่ะฉันยิงออกไปสองนัดมันยิงหันหลังกลับเดินหนีไปนรกอะไรกันนี่วะมันเป็นใครวะฉันกระวุดโผล่มาเห็นมันกำลังลับตาไปละในความมืด
เห็นหลังไวๆเห็นคริสยิงตามอีกนัดหนึ่งคิดสะบดก้องขึ้นหันมองหน้าเชิดวุฒิเลิกหลักนายพันตรีแห่งกองทัพไทยเองบัดนี้ก็หน้าเผือดไปหมดยังพูดอะไรไม่ออกเบนยังเข้าไปไม่ถึงตัวมันจังกระชากล้มลงซะก่อนทันหัวหน้าคณะบอกซ้ำอิซาเบลยามนี้ขมวดคิ้วเอามือจับปลายคางเหมือนคิดอะไรอยู่เสียงเชิดวุฒิกระคิดร้องถามปลุกประสาทมาอีกรอนจึงหลุดปากออกมาได้เป็นประโยคแรกฉันไม่เป็นอะไรอ่ะฉันรู้สึกว่าตัวเรียบร้อยดีแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ What คริสติน่าร้องออกมาดังลั่นลืมตาโตมือยังจับอยู่ที่ไหล่เพื่อนสาวนี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนหรืออะไรที่มีลักษณะเหมือนคนตัวหนึ่งยืนกวักมือเรียกเธออยู่ไม่หยกหยกนี่เองแล้วเธอก็กำลังเดินเข้าไปหามันเหมือนเด็กน้อยที่ถูกพ่อเรียกอาจารย์กับฉันตื่นขึ้นมาและตามออกมาเห็นก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปถึงมันอาจารย์เป็นคนแทคเธอไว้จนล้มลงส่วนฉันก็ยิงมันตอนนี้มันเปิดหายเข้าไปในป่าโน่นแล้วเธอล้มหมดสติไม่รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้นานไม่ต่ำกว่า2นาทีนะพวกเรากำลังตะโกนปลุกเธออยู่นี่เบลกุมขมับสะบัดหน้าอยู่เร่าๆพึมพำอะไรอยู่ในลำคอแล้วเงยหน้าขึ้นดูพรรคพวกทุกคนที่แวดล้อมอยู่พูดตะกุกตะกักฉันมันเป็นยังไงมายังไงไหนเล่าสิเบลสแตลลีถามเสียงต่ำตอนนี้รู้สึกว่าหัวหน้าคณะจะระงับความตื่นเต้นลงได้แล้วคือฉันรู้สึกเหมือนฝันไปงั้นแหละเบนพูดพยายามลำดับภาพในสมองตอนนั้นฉันว่าฉันนอนไม่หลับฉันลุกขึ้นมาต้องการจะหายานอนหลับกินสักเม็ดนึงแต่พอมองไปที่ผนังผ้ากั้นกระโจมที่มีกองไฟก่ออยู่หล่อนชี้มือไปที่ฝาผนังผ้าพลาสติกซึ่งบัดนี้ถูกตลบขึ้นและสายขึงกระโจมด้านหนึ่งขาดทำให้เต็นท์อยู่ในลักษณะถล่มยุบด้านหนึ่งอันเกิดจากการบุกตะลุยออกมาของเชิดวุฒิและคีตฉันเห็นเงาคนมายืนบังแสงไฟในกองอยู่มันทาบมาปรากฏที่ผนังกระโจมลักษณะของเงาน่ะดูแปลกมากมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาบังคับให้ฉันต้องเลิกผ้ากระโจมด้านหัวนอนนั้นขึ้นเพื่อจะดูให้ชัดเจนแล้วก็เห็นมันไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นน่ะลักษณะมันไม่ผิดอะไรกับมัมมี่ของนักรบยุคโบราณยุคใดยุคหนึ่งมันยืนจ้องตาฉันอยู่ใช่สายตาของฉันพบกับสายตาของมันพอดีต่อจากนั้นฉันก็ไม่รู้สึกอะไรอีกรู้แต่เพียงว่าได้จ้องดูมันอยู่เฉยๆแล้วมารู้สึกอีกทีก็เห็นทุกคนแวดล้อมตัวฉันอยู่เดี๋ยวนี้แหละคริสติน่าอุทานมองหน้าด็อกเตอร์สแตนลีย์เชิดวุฒิกับคีตก็อ้าปากค้างมองตากันอยู่ไปมานี่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเบลหลังจากเปิดผนังเต็นท์ออกมาเห็นมันยืนอยู่อะสแตนลีย์ถามด้วยน้ำเสียงเป็นปกติลงเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงจ้องตานิ่งแม่ผมแดงสั่นศีรษะอาการของหล่อนอิดโรยอ่อนเปลี่ยไม่ค่ะฉันไม่รู้สึกอะไรอีกเลยแม้กระทั่งเสียงปืนออกสนั่นลั่นโลกที่คริสยิงถึง3นัดติดต่อกันเมื่อกี้นี้เหรอค่ะไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะเบนถูกสะกดจิตแล้วล่ะงั้นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์คลางออกมาเบาๆเหลือบตาดูพรรคพวกทุกคนแล้วเขย่าไหล่ถามมาอีกเอาละแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างฉันรู้สึกเพลียอาจารย์แล้วก็วิงเวียน
แต่คิดว่าไม่เป็นอะไรมากนักหรอกแน่ใจนะเบลคริสติน่าถามอย่างเป็นห่วงแม่ผมแดงพยายามลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็เอามือกุมศีรษะส่วนเซจะล้มเชิดวุฒคว้าตัวประคองไว้ได้เอาเข้าไปพักนอนก่อนเร็วหัวหน้าคณะสั่งเร็วปรืออ่ะคริสช่วยกันหน่อยรู้สึกว่าเบนท่าจะไม่ค่อยสู้ดีนะทั้งสี่คนฝ่ายนายจ้างช่วยกันนำเบนกลับเข้าไปในบริเวณที่พักนอนทันทีพอถึงก็นอนราบลงกับพื้นเสยและเกิดช่วยกันขึงสายกระโจมที่ขาดหลุดให้โยงตึงตามเดิมคริสติน่าตรงเข้าไปที่หีบเวชภัณฑ์ค้นหาแอมโมเนียแตะสำลีนำมาแกว่งให้ที่จมูกเพื่อนสาวซึ่งบัดนี้นอนหลับตานิ่งหายใจอยู่รวยๆลักษณะของเบลเหมือนคนเป็นลมเสียงคิดสะบดพลูอยู่เช่นนั้นหาโจกมันเกิดอะไรขึ้นฉันยังไม่เข้าใจเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาครั้งแรกได้ยินเสียงบ๊อบร้องเอะอะโวยวายครั้งแรกฟังไม่ถนัดอึดใจก็ได้ยินเสียงปืนดังตู้มตู้มสองคนก็เชิดวุฒลุกขึ้นมาชนกันซะอีกกว่าจะโผล่มาได้ก็มองเหตุการณ์ไม่เห็นละเห็นแวบเดียวคล้ายๆกับมีคนเดินหลบเข้าแนวป่าแล้วคริสก็ซัดตามหลังไปอีกตู้มสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นคนรูปร่างสูงมากนะอาจจะ7 ถึง 7 ฟุตครึ่งนายสองคนนอนขี้เศร้ามากนะหัวหน้าคณะพูดสีหน้าไม่เป็นสุขฉันดูเหมือนจะรู้สึกตัวเป็นคนแรกว่าเบลลุกขึ้นทีแรกก็ไม่คิดอะไรนะมันผิดปกติตอนที่เบลค่อยๆแหวกม่านกระโจมหัวนอนออกพอโผล่หน้าตามออกไปดูเท่านั้นแหละแทบจะช็อกฉันทำอะไรยังไม่ถูกเหมือนกันตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวว่าจะต้องสกัดเบลไว้ก่อนที่จะเดินไปถึงไอ้มอนสเตอร์ลึกลับตัวนั้นพอฉันปะทะเบลล้มลงคริสก็ยิงด็อกเตอร์สแตลลีย์หยุดชะงักกึกเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เหลียวมองไปรอบๆตัวซึ่งบัดนี้ผ้าขึงด้านผนังของกระโจมทั้งหน้าและหลังถูกตลบให้สูงขึ้นหมดสามารถมองเห็นไปตลอดทั้งบริเวณแคมป์ที่มีแสงไฟเพียงสลัวๆจากกองไฟที่ลุกโชติอยู่3กองนั้นและบัดนี้พวกลูกหาบถือปืนเดินขวักไขว่กันไปมาส่วนเกิดก็ใส่ยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆเต็นท์ที่พักพี่พรานใหญ่อยู่ไหนอะระพินใครเห็นระพินบ้างใครเห็นระพินบ้างหัวหน้าคณะร้องก้องขึ้นเป็นคำถามไปยังทุกคนทั้งหมดหันขวับพยายามจะค้นหาใกล้เคียงตัวและห่างออกไปทั่วบริเวณไฟฉายหลายดวงส่องกราดวูบวาบอยู่ไปมาจริงด้วยระพินอยู่ไหนเนี่ยฉันไม่เห็นเขาเลยนะตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นมาคิดโวยวายขึ้นอีกคนหนึ่งเกิดกระเสยมองหน้ากันเองลอกแหลกแต่แล้วบัดดลนั่นเองก่อนที่ใครจะพูด

ันยามนี้สะเทือนก็ไปถึงตับไตไส้พุงเป็นเสียงไม่ไกลนักคล้ายๆแค่ไม่เกิน 3-40 เมตรนี่เองและพร้อมๆกันก็มีเสียงแปรแผ่นดังประสานกึกก้องขึ้นทั่วทิศป่าทั้งป่าที่แวดล้อมอยู่ยามนี้ประหนึ่งว่าจะถล่มทลายลงด้วยกรจนาถแห่งแก้วเสียงของโคชสารท่ามกลางความมืดมิดอันเต็มไปด้วยปริศนาน่าสะพรึงกลัวแวดล้อมอยู่รอบด้าน

0: ไปหาที่ไหนดีนะ
1: พี่ทินบ่นพึมพำอะไรอยู่คนเดียวคะ
0: พี่กำลังจะหาชิ้นส่วนหรืออวัยวะของมนุษย์น่ะไม่รู้จะไปหาที่ไหน
1: พี่ทินจะเอาชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ไปทำอะไรเหรอคะ
0: ก็พี่จะถ่ายภาพมาใช้ในรายการโทรทัศน์สัปดาห์หน้าไง
1: ถ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ก็คงต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลสิริราชอะค่ะ
0: พี่ไม่อยากจะไปพบอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลสิริราชพี่ต้องการแค่ถ่ายภาพอวัยวะหรือชิ้นส่วนของมนุษย์ไว้ใช้ในรายการโทรทัศน์โอ้โหน้องหนูนี่พูดไม่เข้าใจเลย
1: อย่าบอกนะคะว่าพี่ทินไม่รู้จักอาจารย์ใหญ
0: ่ทำไมจะไม่รู้จักล่ะครับอาจารย์ใหญ่ก็คือคำที่ใช้เรียกหัวหน้าผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ไง
1: ที่พี่ทินพูดนะถูกต้องแล้วค่ะแต่ในความหมายที่หนูพูดถึงเป็นความหมายที่ใช้ในการศึกษาด้านการแพทย์ค่ะซึ่งอาจารย์ใหญ่หมายถึงการเรียกศพที่ดองด้วยน้ำยาเคมีไม่ให้เน่าเปื่อยเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษารายละเอียดของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
0: แล้วทำไมจะต้องเรียกอาจารย์ใหญ่ด้วยล่ะ
1: เหตุที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่เนื่องจากว่าผู้เป็นเจ้าของร่างกายทุกท่านได้แสดงเจตจำนงไว้เมื่อยังมีชีวิตที่จะอุทิศร่างกายไว้ให้นักศึกษาแพทย์เรียนซึ่งถือเป็นกุศลเจตนาที่แสนบริสุทธิ์แสดงถึงสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าแม้มนุษย์จะเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถที่จะเลือกทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ที่จะได้นำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์อีกมากมายจึงเป็นที่เคารพและยกย่องจากนักศึกษาแพทย์และถือว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับเอาอย่างนี้ละกันในฐานะที่น้องหนูนี่มีความรู้มากมายมีความเก่งนะครับน้องหนูช่วยพี่ติดต่อโรงพยาบาลสิริราชนะครับขออนุญาตเขาให้พี่ได้เข้าไปถ่ายรูปอาจารย์ใหญ่มาใช้ในรายการโทรทัศน์ด้วยนะ
1: อีกแล้วนะคะพี่ทินแบบนี้ตลอดเลยโยนงานมาให้หนูทุกที

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติศรีลานาออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีมาเกิดปัญหาไฟป่าส่งผลให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรัฐต้องใช้งบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติอุทยานแห่งชาติศรีลานาจึงประกาศผ่อนปรนให้ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ตามปกติทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับการผ่อนปรนครอบคลุมตำบลในอำเภอพร้าวอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่นันทนาการกลางแจ้งพื้นที่บริการเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาวิจัยและพื้นที่แปลงสำรวจการถือครองตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ได้ตามปกติมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนสาธารณะ
9: สวนสาธารณะสีสวัสดิ์เราเข้าไปเดินเล่นในสวนกันไหมไปสิมีคนมาออกกำลังกายมาพักผ่อนเยอะเหมือนกันนะ
10: ก็สวนสาธารณะเนี่ยใครๆก็มาใช้บริการได
9: ้นี่ก็โทรศัพท์สาธารณะคำว่าสาธารณะเนี่ยทำไมมีหลายอย่างจังเลยสาธารณะแปลว่าอะไรหรอ
10: สาธารณะก็แปลว่าทั่วๆไปใครๆก็สามารถใช้บริการได้อย่างเช่นสวนสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะสุขาสาธารณะนี่ไง
9: อะไรที่มีชื่อว่าสาธารณะก็หมายถึงใครใช้ก็ได้ใช่ไหม
10: ใช่แล้วสาธารณะหมายถึงสิ่งที่คนทั่วไปใช้ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะดังนั้นถ้าจะใช้สถานที่หรือสิ่งของสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้คนอื่นใช้ด้วย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ไปพวกพี่ก็แคลงใจและไม่สนว่าเจออะไรเพราะไม่มีความเชื่อใจมองไม่เห็นหรอกความสำคัญที่มีให้กันเมื่อครั้งอดีตทั้งที่เธอให้ใจพี่มากกว่าบุรุษคนไหนซะอีกพวกพี่

0: จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมริเวอร์ปัตตานีจังหวัดปัตตานีและครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจทั้งนี้สอบตมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: ศูนย์ประชาบดีโทร1300บริการข้อมูลข่าวสารรับเรื่องราวร้องทุกข์และความเดือดร้อนจากปัญหาทางสังคมกลุ่มผู้อยู่ในภาวะยากลำบากผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนศูนย์ประชาบดีโทร1300

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมพุชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์คดศึกษาหรือหมู่บ้านช้างบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์ครับที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับชาวบ้านตากลางแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกันจนช้างที่เลี้ยงไว้นั้นเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยครับ
1: ครับสำหรับที่ลานแสดงช้างของเรานะครับก็มีการแสดงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช้างปลาลูกดอกนะครับช้างวาดรูปช้างหมุนห่วงฮูล่าฮูปเดินข้ามคนนะครับแล้วก็นวดด้วยแล้วก็พิเศษวันนี้ครับก็จะมีช้างชักกะเย
7: อการแสดงของช้างที่นี่น่ารักมากครับโดยเฉพาะการชักกะเยอระหว่างคนกับช้างเนี่ยสนุกจริงๆเลยครับพูดถึงคำว่าชักกะเยอเป็นอีกคำหนึ่งที่คนมักเขียนผิดกันอยู่บ่อยๆครับ
8: ไม่มั่นค่ะ
9: ครับผมมั่นใจครับ
10: ไม่มั่นใจค่ะลืมแล้ว
11: มั่นใจค่ะเรียนมาถูกต้องแน่นอนค่ะ
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าชักเยอร์มีความหมายดังนี้ครับคำว่าชักเยอร์ต้องสะกดแบบนี้ครับชอช้างไม่หันหน้ากาศกอไก่ตะละเอยอยักษ์ไม่เอกออ่างสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวบ้านเฮขนส่งปลดล็อกจดทะเบียนรถพ่วงข้างถูกกฎหมายกรมการขนส่งทางบกเดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปลดล็อกมาตรการจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างรถโชเล่หรือรถพุ่มพวงเครื่องมือทำมาหากินหลักของวิถีชีวิตชุมชนไทยเพื่อนำรถเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดสดยะลาเขตเทศบาลนครยะลาพบกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจับจ่ายอาหารสดเพื่อนำไปตระเวนขายในชุมชนเป็นจำนวนมากจากการสอบถามพบว่ารถส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปแล้วนำมาดัดแปลงต่อเติมพ่วงข้างเพื่อใช้ทำมาหากินส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อทราบข่าวว่าภาครัฐเปิดโอกาสให้จดทะเบียนรถพ่วงข้างได้อย่างถูกกฎหมายต่างแสดงความดีใจและขอขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนฐานรากสำหรับเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ประสงค์จะจดทะเบียนให้ถูกต้องสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดสำคัญประเภทการจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์อัตราภาษีประจำปี150บาทข้อกำหนดด้านเทคนิคและความปลอดภัยต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถเท่านั้นโครงสร้างส่วนพ่วงต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนเช่นจุดยึดพ่วงที่แน่นหนาระบบเบรกที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าตรวจสภาพและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับ
6: ขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: รับสมัครประกวดนายแบบพี่ทินคะพี่ทินลองยืนขึ้นให้ดูหน่อยสิคะ
1: ทำไมครับ
0: หน้านิดเดียวค่ะพี่ทินยกแขนขึ้นด้วยค่ะ
1: ยกแขน
0: เบ่งกล้ามด้วย
1: เบ่งกะนี่น้องหนูจะให้พี่ทำอะไรให้ยืนขึ้นแล้วยกแขนเบ่งกล้ามทำไมครับ
0: หนูจะดูว่าพี่ทินรูปร่างดีหรือเปล่านะสิคะเพราะว่าจะชวนไปประกวดนายแบบปี2010เนี่ยค่ะเงินรางวัลเป็นล้านแล้วก็มีบ้านด้วยนะคะพี่ทิน
1: ประกวดนายแบบไม่มีทางน้องหนูครับพี่ไม่มีวันไปประกวดเด็ดขาด
0: ต่อให้น้ำท่วมหลังเป็ดก็ไม่ยอมใช่ไหมคะ
1: ไม่ยอมก็ไม่ยอมสิแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมหลังเป็ดอ่ะ
0: อุตส่าห์คุยนักคุยหนาว่าเดี๋ยวนี้ตัวเองเก่งเรื่องภาษาไทยแล้วก็สำนวนไทยแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังสำนวนน้ำท่วมหลังเป็ดเป็นสำนวนไทยค่ะหมายถึงไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เหมือนกับที่พี่ทินไม่ยอมไปประกวดนายแบบนี่ล่ะค่ะต่อให้หนูชักชวนยังไงพี่ทินก็คงจะไม่ยอมเด็ดขาด
1: อ้าวแล้วทำไมเขาจึงเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้หรือสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นว่าน้ำท่วมหลังเป็ดล่ะจ๊ะ
0: ก็เป็ดเป็นสัตว์ที่มีตีนแบนระหว่างนิ้วมีพังผืดติดกันทำให้ว่ายน้ำได้ดีค่ะเป็ดจะปักหัวลงในน้ำเพื่อหาอาหารในน้ำที่ตื้นๆแต่ว่าตัวเป็ดจะไม่จมลงไปเพราะว่าขนเป็ดมันไม่เปียกน้ำจึงพูดได้ว่าน้ำไม่มีโอกาสท่วมหลังเป็ดเลยนำมาใช้เป็นสำนวนว่าน้ำท่วมหลังเป็ดยังไงล่ะคะอย่างเช่นจะให้ฉันไปปีนหน้าผาเท่ากับตึก10ชั้นนั่นหรอไว้น้ำท่วมหลังเป็ดซะก่อนเถอะ
1: น้ำท่วมหลังเป็ดหมายความว่าไม่มีวันเป็นไปได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเกิดขึ้นใช่ไหมน้องหนูมาชวนพี่ไปประกวดนายแบบก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ชอบทำให้คนอื่นผิดหวังไม่ชอบทำให้คนอื่นเสียใจถ้าพี่ไปประกวดพี่ก็ต้องได้ถ้าพี่ได้คนอื่นก็ต้องผิดหวังเสียใจแย่ละสิทำยังไงอะ
0: เรื่องหลงตัวเองนี่ไม่มีใครเกินพี่ทินจริงๆหนูไปชวนคนอื่นเขาประกวดดีกว่าค่ะ
1: เอ้าก็ถูกแล้วไงตำแหน่งหลงตัวเองไงงานต่อดีกว่า

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี2569เพื่อเสริมสิริมงคลต่อบ้านเมืองสร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนและสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองอายุประชาชนขอพรให้ประสบแต่สิ่งดีๆและสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาราษฎรทั้งมวลถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยพิธีสืบชะตาเมืองได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด10จุดบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูท่าแพประตูเมืองเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกและประตูช้างเผือกนอกจากนี้ยังมีบริเวณทั้ง4แจงเมืองได้แก่แจงกู่เฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิแจงกระตั้มและสะดือเมืองและที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเวียงเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมืองโดยมีการจุดพลุให้สัญญาณพิธีจากบริเวณกลางเวียงเพื่อส่งสัญญาณให้การประกอบพิธีพร้อมกันทุกจุดบริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่มีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทางนี้นครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังรายพร้อมอัมมาถวยราชทั้งหลายซึ่งพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัยและพญางามเมืองแห่งนครพะเยาผู้เป็นปิยสหายให้คำปรึกษาซึ่งนครแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838ถึง1839ขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีตซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณีและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือนครเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยลักษณะของการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์คือคัมภีร์มหาทักษาประกอบด้วยบริวารเมืองอายุเมืองเดชเมืองศรีเมืองมูลเมืองอุตสาหเมืองและกาลกินีเมืองคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนน รดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
8: ปลัดไก่คะจะถามอะไรหน่อยสิ
9: ว่ามาเลยครับ
8: ทำไมกรุงเทพมหานครถึงต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะจ๊ะ
9: อ๋อกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆมีข้อบัญญัติเฉพาะเป็นของตนเองโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นผู้บริหารครับซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ4ปีและก็มีสภากรุงเทพมหานครและสภาเมืองพัทยาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ4ปีครับ
8: แล้วกรุงเทพกับพัทยายังกำกับดูแลโดยกระทรวงมหาดไทยมั้ยคะ
9: แน่นอนครับกรุงเทพมหานครจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการส่วนเมืองพัทยานั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ควบคุมดูแลครับ
8: อ๋อแบบนี้นี่เอง
7: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
10: โทษฝ่าเท้าถึงหนาเพราะเดินด้วยเท้าเปล่าๆฝ่าเท้าจะหนาไม่ใช่หน้าหนาฝ่าเท้าบางจริงๆมันน่าจะต้องยอมรับนะฝ่าเท้าหนานะย่อมจะดีนะคงทนเท้าวอนเหินเดินได้แต่หน้าหนาหน้าบางมันต้องคิดกันหน่อยก็ต้องช่วยคิดเอาละเกินขาดก็พักซะก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่เปลี่ยนซะก่อนทำอัธยาศัยเดินสักนิดหนึ่งบนศาลาก็นั่งได้เดินดีนอนได้นอกในก็เข้าใจละก็จะกลับมาเยี่ยมเป็นช่วงๆไปรายการพวกเราไม่ได้หยุดจะหยุดโน่นแหละ
11: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
10: ต้อนรับกับสมณะโคดมเราจะไม่ต้อนรับเพราะเหตุว่าคลายความเพียรเวียนมาหาความมากมากแต่แล้วเมื่อพระองค์เสด็จมาจริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามเพื่องตนก็ทำท่าจะไม่เอาด้วยแต่เมื่อพระองค์ได้รับสั่งได้ตรัสทักทายว่าเหตุเช่นนี้เราเคยได้สั่งได้สอนไว้ดอกหรือเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จงลดซะซึ่งทิฏฐิมานะเราจักแสดงธรรมโปรดนะเจ้าคันธีณนะที่แห่งนั้นเป็นวัดของปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าเจ้าคันธีดำเนินไปยังอีกจุดหนึ่งเรียกว่าธรรมเมกสถูปห่างโดยประมาณ500เมตรพระองค์ก็ประกาศธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณนะที่แห่งนั้นก่อนที่พระองค์จะประกาศธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณนะปลายสิปัตตนมฤคทายวันพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นลำดับตามหลักที่พระองค์หรือศาสดาทุกศาสนาทุกศาสดาของพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้ทรงแสดงมาได้แสดงมาเป็นในเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกองค์ได้แสดงมาโดยในเดียวกันหมดซึ่งกล่าวในเรื่องหลักของศาสนาว่าเบื้องต้นอนุปปิกถาคือการกล่าวธรรมตามลำดับชี้ให้เห็นว่าท่านทั้งห้านี้เพิ่งเข้าใจในหลักของธรรมะในสิ่งที่ง่ายๆเบื้องต้นก่อนทานกถาพระองค์พรรณนาเรื่องของการให้ทาน จะเป็นวัตถุทานก็ดีอันมีข้าวของดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นธรรมทานก็คือเป็นเรื่องของการให้ทำเป็นทานการชี้แจงการแสดงเหตุผลดังที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังอยู่หรือเป็นอภัยทานส่วนที่ให้อภัยกับสัตว์โลกโดยทั่วไปพระองค์ได้ชี้ชัดลงไปในเรื่องของทานเช่นนี้เมื่อมีลักษณะอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ชี้ลงไปว่าเรื่องของศีลกถาศีลนั้นมีอานิสงส์เป็นอย่างไรศีตังถ้าคนรักษาแล้วเย็นศีรังถ้าคนรักษาแล้วเป็นยอดของคนและมนุษย์ยอดของมนุษย์ศีลังหมายถึงความแข็งแกร่งความแข็งเหนียวพระองค์ก็ได้ชี้ชัดลงไปว่าศีลเท่านั้นจะรักษาโภคสมบัติศีลเท่านั้นจะทำให้คนไปดีมาดีศีลเท่านั้นจะทำให้คนไปสู่พระนิพพานได้ถ้าขาดศีลขาดสัตว์คนทั้งหลายทั้งปวงก็จะตรงกันข้ามเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็แสดงต่อไปว่าเนกขมกถาการที่คนทั้งหลายอยู่กับเหยากับเรือนนั่นก็เป็นเรื่องทั่วไปการออกมาบวชมาอยู่ป่าอยู่เขาเราลำไยหรืออยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาหลีกเล่นจากสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สินสริงคารบิดามารดาสิ่งแวดล้อมที่เคยอยู่ว่าทำให้เรานั้นฝึกการเตรียมพร้อมแต่เราไม่จากวันนี้เราก็ต้องจากวันต่อไปหากเราได้มีโอกาสได้ฝึกได้ฝนได้ปฏิบัติในการหลีกเล่นอยู่วัดอยู่วาอยู่ศาสนาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ลำเนาตามที่พวกท่านอยู่ก็จะดูว่าพวกท่านเห็นความแตกต่างกันมากเพราะชีวิตปุถุชนนั้นอยู่กับบ้านโดยทั่วไปถ้าชีวิตของภริยาบุคคลหรือบุคคลผู้หวังความเจริญทางด้านจิตใจย่อมให้โอกาสกับตนได้มีโอกาสหลีกเล่นเข้าสู่ข้อวัดปฏิบัติออกจากบ้านจากเรือนดังที่พวกท่านได้ติดสร้อยห้อยตามเราไปเรามาเช่นนี้นอกจากนี้พระองค์ก็แสดงกามทินวกถาซึ่งกล่าวโดยใจความสาระที่แท้จริงก็กล่าวถึงการเสพติดกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปไปหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสการสัมผัสด้วยกายด้วยใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วยังไปหลงอยู่ในโลกธรรมจมอยู่ติดอยู่กับโลกธรรมโดยทั่วๆไปสิ่งเหล่านั้นซึ่งกล่าวว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องไม่หลงควรจะหลีกเล่นจากสิ่งเหล่านั้นตามโอกาสตามเวลาเพราะการอยู่กับสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องหมกมุ่นกลายเป็นเรื่องหมกมุ่นเมื่อเป็นเรื่องหมกมุ่นก็ยากที่มนุษย์จะหลุดพ้นจาก

าอยู่ที่อันพึงหลีกเล่นจากบ้านจากเรือนบ้างข้อวัดปฏิบัติก็จะเห็นความบริสุทธิ์ของถือข้อวัดปฏิบัติของตนท่านเห็นผลอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปสักกันถาพรรณนาเรื่องของสวรรค์ในความเป็นมนุษย์ก็คือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันถูกต้องธรรมารมณ์ที่ถูกกิเลสของตนสวรรค์ในโลกของคนก็คือสิ่งที่ได้โลกสมบัติมนุษย์สมบัติซึ่งกล่าวว่าเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์ยอมหาได้โดยความจริงนี่คือลักษณะของมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์ที่มนุษย์ได้ดั่งใจมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งที่เป็นรูปสมบัติและเป็นโภคสมบัติมนุษย์ได้มาซึ่งความสมบูรณ์บริบูรณ์ของสมบัตินี่เป็นสวรรค์ในเรื่องของความเป็นมนุษย์แต่ออกจากมนุษย์ไปสู่ภพภูมิอื่นซึ่งกล่าวว่าสวรรค์ในภพภูมิต่างๆพระองค์ก็ชี้เห็นว่าภพหนึ่งภูมิหนึ่งแตกต่างกันไปว่าที่สุดหนึ่งต้องเนรมิตสองไม่ต้องเนรมิตก็ได้เสวยสิ่งเหล่านั้นโดยอัตโนมัติพระองค์ได้ชี้ชัดลงไปว่าสวรรค์ในความเป็นมนุษย์มีลักษณะอย่างไรสวรรค์ในความจริงของการเกิดใหม่เป็นลักษณะอย่างไรในภพภูมิต่างๆพระองค์ได้แสดงตามลำดับตามขั้นตอนเรียกว่าทานกถาศีลกถาเนกขัมมกถากามทินวกถาสักขกถาจบลงแล้วพระองค์ก็จะทรงยกขึ้นซึ่งธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเรื่องราวที่ความเป็นไปได้ของจริงทั้งหมดซึ่งพอที่จะจับใจความได้โดยเนื้อหาสาระอย่างง่ายๆว่ายังกิมจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ได้เป็นธรรมดาและที่สุดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องมีอันแปรปรวนและแตกสลายตามความเป็นจริงนี่คือลักษณะของจริงที่กล่าวว่าเป็นธรรมะที่ทุกท่านจะปฏิเสธไม่ได้สรุปยอดลงตรงนี้เมื่อจะขยายความพระองค์ก็ได้ชี้ชัดลงไปว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังมโนสัมผัสโสติโตเป็นต้นพระองค์ก็ชี้ลงไปในสิ่งที่กล่าวว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแม้การสัมผัสใดๆด้วยกายกับใจต่างก็พึงวางลงได้โดยกฎปัจจัยรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นพระองค์ซึ่งกล่าวตั้งแต่เหตุว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นรากฐานของการได้มาซึ่งเหตุแห่งความจริงสิ่งเหล่านี้ซึ่งกล่าวด้วยความเข้าใจก็เรียกว่ากามตัณหาความแสวงหาโดยอำนาจของความกำหนัดยินดีสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปซึ่งกล่าวโดยเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสิ่งที่มีอยู่โดยอื่นใดหากมนุษย์มีความกำหนัดยินดีหลงอยู่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมยังมนุษย์ให้เกิดความทุกข์ความเร่าร้อนเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเมื่อมนุษย์ไม่มีความแสวงหาไม่มีความอยากเป็นโน่นไม่มีความอยากเป็นนี่มีความอยากเป็นโน่นมีความอยากเป็นนี่ไม่อยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่จิตใจยังไม่วางไว้ตรงเป็นกลางเมื่อมนุษย์ยังไม่วางไว้ซึ่งความเป็นกลางการส่อแสวงหาด้วยอำนาจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็จะตามมายังมนุษย์ได้เกิดความทนทุกข์ทรมานซึ่งกล่าวว่าเหตุเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเหตุแห่งการเกิดทุกข์ทุกข์มีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุแห่งการดับทุกข์ก็มีจริงทางที่ดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ก็มีจริงพระองค์ก็ชี้ชัดลงไปโดยลักษณะของจริงที่กล่าวว่าทุกขสัจจังสมุทัยสัจจังเหตุแห่งการเกิดทุกข์ทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ทางที่จะเป็นไปเพื่อการดำเนินไปสู่ข้อวัดปฏิบัติที่แท้จริงก็มีอยู่เมื่อความรู้ความเข้าใจที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจิตใจของเราก็จะคอยเห็นเหตุแห่งความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราแล้วจะเข้าไปสู่ในเรื่องของตัวนิโรธคือตัวปัญญาอาศัยกายวิเวกจิตวิเวกกายสงบวาจาสงบจิตใจสงัดแล้วเราก็จะรู้แรงรู้แจ้งแทงตลอดว่าอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นวิบากกรรมย่อมไม่พ้นตามกรรมตามวาระมนุษย์ย่อมตกอยู่ด้วยอำนาจผลบุญผลบาปมนุษย์นั้นหล่อหลอมมาด้วยอำนาจบุญกรรมเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดสัมมาสังกัปปะดำริในการที่จะออกจากกามดำริในการที่จะไม่อาฆาตพยาบาทดำริในการที่จะไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมความคิดที่มีอยู่ก็เกิดในลักษณะตรงกันข้ามข้อวัดป

0: ฏิบัติก็จะเกิดความตรงกันข้ามแล้วเมื่อเกิดความคิดความอ่านเป็นเช่นนี้สัมมาวายามะความเพียรพยายามที่จะรักษาหัวใจของตนเพียรพยายามที่จะรักษาบุญของตนเพียรพยายามที่จะละบาปจากใจเพียรพยายามที่จะยังความดีให้เกิดขึ้นเพียรจะพยายามจะระวังรักษาสังวรอยู่อย่างต่อเนื่องเพียรพยายามที่จะละความชั่วที่มีอยู่ในใจของตนทุกอุบายทุกรูปแบบเป็นสัมมาวายามะสัมมาวาจาข้อวัดปฏิบัติก็จะพยายามพูดจาในสิ่งที่เป็นคำสัตย์คำจริงไม่เป็นคำเท็จไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคำเพ้อเจ้อไม่เป็นคำส่อเสียดไม่เป็นคำยุให้รำตำให้รั่วจนกลายเป็นสัมมากัมมันตะการงานที่ปราศจากโทษพยายามทำสิ่งที่ไม่มีโทษการงานใดๆได้อยู่ในศีลในสัตว์อยู่ในอาจในธรรมก็พยายามจะทำการงานนั้นในชอบโดยเหตุผลคือศีลธรรมจึงกล่าวได้ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกจิตตองก็เรียกไม่มากไม่น้อยอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมชอบโดยศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองยึดอยู่ในศีล5ศีล8ตามโอกาสเวลาถึงจะพึงปฏิบัติได้การดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางในเรื่องของการดำเนินชีวิตเป็นสัมมาชีวะคือมีความสุจริตกายสุจริตวาจาและยังมีความสุจริตใจดังที่กล่าวแล้วเริ่มต้นจากการงดจากปานาทินากาเมมุสาสุราทินสุรามีลักษณะอย่างนั้นหากเป็นศีล8ก็เพิ่มวิกาลโภงดเว้นจากซ้ำงดเว้นจากการเสพเมถุนธรรมและยังงดเว้นจากการขับร้องฟ้อนรำประโคมดนตรีต่างๆงดเว้นจากการตกแต่งเสริมสวยการประดับประดาอื่นใดยังงดเว้นการนอนในที่สูงที่ใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็มาพิจารณาในการบวชของเราในการเกิดของเราเราก็จะเห็นว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็คือระลึกรู้อยู่ในกายของเรามีฐานะเป็นอย่างไรกายของเรามีฐานะเป็นอย่างไรเวทนาของเรามีฐานะความจริงเป็นอย่างไรจิตของเราความรู้สึกจิตของเราเป็นอย่างไรแม้แต่อารมณ์ของเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรให้พึงมีสติคือสัมปชัญญะกำหนดตัวรู้พร้อมอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมซึ่งจะเป็นการนำมาซึ่งสัมมาสติสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ในเหตุผลคือศีลธรรมเป็นความตั้งมั่นอยู่ในบุญธรรมกรรมแต่งเป็นความตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของตนเองเป็นบุคคลที่ปลูกฝังในคำสั่งสอนพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวแม้ว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อเหตุผลอื่นใดเราไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ชีวิตนี้จะตายเราก็ยอมเรามีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นด้วยสติสัมปชัญญะคือมีลักษณะระลึกรู้ตัวพร้อมอยู่ทุกขณะลมหายใจคอออกเมื่อเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วปัญญาก็จะมีอานิสงส์มากการดำเนินไปสู่ข้อวัดปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นทุกวี่ทุกวันจึงกล่าวว่าเป็นมรรคมีองค์8ทางเส้นนี้เป็นทางที่จะดำเนินภาคปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบทำให้เราเกิดบทวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยในเหตุผลของการดำเนินชีวิตเมื่อเรามีคุณธรรมข้อวัดปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางชีวิตนี้ของเราก็จะตกอยู่ในความไม่ประมาทการกำหนดได้เพื่อรู้การกำหนดเพื่อรู้การกำหนดเพื่อละการกำหนดเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปก็จะปรากฏขึ้นได้ว่าสิ่งนี้เราควรรู้สิ่งนี้เราควรละสิ่งนี้เราควรทำให้แจ้งสิ่งนี้จริงตามความเป็นจริงเราควรกำหนดรู้สิ่งนี้เป็นกิจที่เราควรทำเราก็ควรกำหนดรู้สิ่งนี้เราพึงรู้ว่าเราได้ทำแล้วเรียกว่ากะสัจจญาณกิจญาณกตญาณเราก็พึงกำหนดโดยเหตุผลของความเป็นจริงที่เป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของเราที่เกิดมาพึงเห็นความเป็นสัจธรรมในตัวเราเองว่าสิ่งทั้งหมดไม่มีบุคคลหนึ่งใดจะมาอุปโลกเสกสรรปั่นยอยกยอปอปั้นในเราวิเศษวิโสไปเกินความนานของศีลของธรรมไปเกินความนานของเหตุของผลเมื่อเราทุกคนมีข้อวัดปฏิบัติอันแน่วแน่แล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงในตนของตนเองดีว่าชีวิตนี้หล่อหลอมด้วยอำนาจของคุ้มทานของศีลของภาวนาเราก็จะมีหลักคือจุดยืนของตัวเองว่าสัมมาสมาธินั้นเมื่อตั้งมั่นในสิ่งที่ชอบกรอบแล้วโดยบุญกุศลก็จะยังคุณงามความดีของตนและหมู่คณะให้สำเร็จได้ก็จะเห็นทางดำเนินที่ตรงตามความเป็นจริงว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร เรื่องราวความเป็นไปและความมีอยู่ถึงอุปมาเหมือนกับล้อหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นถึงบ่วายใจมีลักษณะเป็นอย่างไรการพูดการกระทำก็ออกมาจากใจเมื่อให้รู้ได้ในลักษณะสิ่งใดควรยึดสิ่งใดไม่ควรยึดสิ่งใดเข้าไปยึดสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดยึดไว้ไม่ทุกข์ไม่มีสิ่งใดยึดไว้เป็นโทษทั้งนั้นก็พิจารณาโดยสาระของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจนเป็นที่รวบยอดความเป็นจริงลงได้ในลักษณะของการประพฤติพรหมจรรย์กตังกรณียังวุสิตังพรหมจริยังการประพฤติพรหมจรรย์ข้อวัดปฏิบัติของเราก็ดูเกลี้ยงเก่าเกิดลักษณะการใดรู้ได้ว่าสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงการนั้นยอมเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนี่แหละคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์การใดเห็นลักษณะของสังขารเป็นทุกข์การนั้นยอมเกิดปัญญาในลักษณะตามความเป็นจริงนี่คือความบริสุทธิ์การใดเห็นว่าสังขารบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้การนั้นยอมเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตนั้นยอมหลุดพ้นนี้คือตัวอำนาจของความบริสุทธิ์ตัวปัญญาการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการเพียรเพ่งพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมในการฝึกการปฏิบัติเราทั้งหลายก็จะดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางว่าบรมครูของเรานั้นปฏิบัติเช่นนี้เราจึงมาฝากผีฝากไข่มาสร้างบารมีชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดถ้าสาบารมีปปาบารมีปรมัตถบารมีถ้าสาบารมีเราก็ให้ทานอย่างที่เราให้กันอยู่อุปปาบารมีเรายอมเสียสละเลือดเนื้อปรมัตถบารมีเรายอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเราถึงนี้มาบวชมาถือปฏิบัติได้วันนี้เรามาสร้างบารมีเกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ให้เกิดความมั่นคงแน่นหนาถาวรในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีใส่ใจของตนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามกำลังของข้อวัดปฏิบัติฐานะศรัทธากำลังสติปัญญาจะพึงทำได้ท่านทั้งหลายก็ได้มาสั่งสมคุณงามความดีตั้งแต่ต้นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีทิฏฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีดังที่พวกท่านได้เคยฝึกเคยปฏิบัติดังที่พวกท่านได้เคยจัดได้เสียสละมาได้ท่านยอมได้บุญกุศลบารมีตามกำลังของตนที่อุตส่าห์หอบสังขารออกมาตามวันเวลาจะมากจะน้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านยอมได้บุญกุศลได้แนวทางของการดำเนินตามรอยพุทธยุคลบาททุกประการส่วนจะมากจะน้อยแล้วแต่ปฏิปทาของข้อวัดปฏิบัติแต่ละคนด้วยอำนาจบุญกุศลบารมีธรรมที่ฝังรกรากในด้านจิตใจพอที่จะยังคุณงามความดีให้ปรากฏได้เป็นชิ้นเป็นสัตว์เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พวกท่านจะพึงดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางวันเวลาที่พวกท่านตั้งใจมาฝึกมาปฏิบัติก็จะรู้รสชาติแห่งการฟังธรรมและบรรยายธรรมตามกำลังสติปัญญาของตนของผู้แสดงและผู้ฟังวันเวลาที่จะพึงทำได้แล้วพวกท่านก็จะได้ชื่อว่ามาบวชในศาสนานี้ไม่บวชเปล่าประโยชน์เป็นการมาบวชในหลักที่มีการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพอรู้อยู่ว่าอยู่ป่าอย่างเดียวยังไม่ทำให้เราดีได้อยู่ในถ้ำอย่างเดียวยังไม่ทำให้เราดีได้การฟังธรรมการปฏิบัติธรรมทำให้เรานั้นได้ดีธรรมะก็จะแทรกเข้าไปสู่ใจของเราที่ยังมัวหมองธรรมะก็จะแทรกเข้าไปสู่ใจของเราที่ยังขุ่นมัวธรรมะก็จะขัดใจของเราให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เกิดความสำเนียกสำนึกในการมาบวชในศาสนานี้ไม่ใช่เราบวชได้เท่านั้นครั้งพุทธกาลก็บวชกันมาจนมาถึงบุรพาจารย์และหมู่เรามาบวชเราก็พึงศึกษาความเป็นจริงทุกรูปทุกนามเมื่อมาบวชแล้วจะต้องเป็นผู้อยู่ง่ายโทษกินง่ายและมาบวชแล้วก็พึงน้อมแนวเดียวกันคืออยู่ในศีลในสัตว์เมื่อมาบวชแล้วพึงยังข้อวัดปฏิบัติที่เราตั้งใจมาบวชว่าเราควรจะบวชได้มรรคได้ผลบวชเพื่ออำนาจบุญกุศลที่ยังตนของตนโดยเหตุแห่งการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอันจะนำข้อวัดปฏิบัติให้เกิดความยากความละเอียดความสุขุมเห็นแจ้งเห็นชัดตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยติพระอัญญาโกณฑัญญาได้รู้ธรรมแล้วหนอพระอัญญาโกณฑัญญาก็ได้รู้ลำดับตามธรรมะดังชี้แจงโดยย่อมาเป็นเคประบทเบื้องต้นพอที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังและได้คิดและนำไปฝึกไปปฏิบัติตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของตนโดยละเอียดและถ่องแท้โอกาสเวลาสถานที่พึงเอื้ออำนวยให้ ก็จะพึงได้อำนาจวาสนาบารมีคุณงามความดีอันจะส่งมรรคส่งผลส่งความหลุดความพ้นให้กับใจของตนจากการข่มจากการฝืนจากการสะกดกั้นแล้วที่สุดก็จะเกิดความอย่างรู้เลยว่าญาณทัศนะญาณเกิดขึ้นเพราะตาดูหูฟังใจรับรู้ก็เป็นธรรมกับใจการพิจารณาเพื่อละเพื่อลดเพื่อถอนก็จะเป็นธรรมกับใจการทำความเข้าใจในเหตุแห่งความจริงก็จะเป็นสัจจะที่มีอยู่กับใจการวางละเลิกลดเพิกถอนได้ก็เป็นสัจธรรมกับใจการมาบวชในศาสนานี้ก็จะขัดต่อความรู้สึกซึ่งกล่าวว่าเป็นฝ่ายทำได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นการเจาะลงด้วยอำนาจของศีลของธรรมกิเลสนั้นยอมห่างไกลได้จริงอยู่เราอาจจะอยู่ดีช่วงที่เราอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาอาจจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ดังที่เราอยู่วัดอยู่ศาสนาแต่ออกไปจากวัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานกลับจะมีกิเลสเกิดขึ้นก็พึงรู้ว่านั่นเป็นธรรมดาเพราะยังไม่หมดกิเลสตัณหามายาก็ย่อมมีการกำเริบแต่ยังดีกว่าที่เราไม่ปัดไม่กวาดทุกวันดีกว่าเราไม่ถากไม่ทางทุกวันดีกว่าเราที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเสียเลยข้อวัดปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องของความนิ่งเฉยการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกก็จะดีขึ้นกว่าเก่าจากร้อนก็จะเบาจากเบาก็จะหมดไปจากหนักก็จะเบาจากเบาก็จะหมดไปความในใจของพวกท่านก็จะเป็นข้อวัดปฏิบัติที่มีเหตุผลเพียงพอการประกาศทำอนุปภิกขาก็ดีการประกาศธรรมจักรกับพวัตนสูตรก็ดีเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่บัดนั้นถึงเดี๋ยวนี้ที่เกิดการบวชในศาสนาที่มีภิกษุสงฆ์องค์มีพระภิกษุสงฆ์องค์กระเจ้ามีภิกษุสามเณรมีภิกษุณีมีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่ก็เพราะการฝึกการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระอัญญาโกณฑัญญะพร้อมด้วยพระวัดพระป่าปัญญามหานามาสัชชีได้ฝึกตามและปฏิบัติตามจนเกิดพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะครบขึ้นในศาสนาเราจึงได้มาฝึกและมาปฏิบัติเพื่อดำเนินรอยตามพุทธยุคลบาทดำเนินรอยตามพุทธสาวกดำเนินรอยตามบุพาจารย์ของพวกเราแล้วเราก็จะมีหลักมีฐานในการอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติว่าอยู่ป่าอยู่กลางแจ้งอยู่โคนต้นไม้อยู่ในที่อันครูบากำหนดครูบาอาจารย์กำหนดให้แล้วก็เป็นการอยู่อย่างอยู่ง่ายๆเมื่อเป็นการอยู่ง่ายๆการบวชในศาสนานี้ก็มีความหมายการเข้าถึงหลักธรรมในศาสนานี้ก็มีคำสัตย์คำจริงการประกอบการทำทุกสิ่งอย่างก็จะมีหลักธรรมที่ปรากฏได้ด้วยอำนาจของศรัทธาธรรมที่มีความเชื่อว่าการบวชมีอานิสงส์มากวิริยะธรรมความเพียรของเรานั้นกล้าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่มาบ่มรมบ่มใจคืนนี้ก็จะได้ความเข้มข้นก็จะได้ความบงอาจกระหายก็จะได้ความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจจะบวชตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะกำหนดเพื่อรู้ตั้งใจเพื่อกำหนดเพื่อละตั้งใจเพื่อกำหนดเพิกถอนสิ่งที่กล่าวว่าทำให้เราต้องเศร้าหมองขุ่นมัวอำนาจของการมาฝึกเพื่อคำว่ารู้ตัวพร้อมเป็นอำนาจแห่งความบริสุทธิ์จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในวันเวลาของพวกท่านที่มีรอบ20:00 น.ไว้ในโอกาสนี้ฟังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งจิตเพื่อพ้นทุกข์ในข้อวัดปฏิบัติเป็นในเดียวกันหมดแม้ว่าท่านจะกำหนดบทบริกรรมอย่างไรก็พึงกำหนดเถอะจะเป็นสัมมาอรหังก็ดีหรือจะเป็นยุบเนาะพองเนาะก็ดีหรือจะเป็นพุทธเข้าโทออกก็ดีหรือจะเป็นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีจนจิตมันนิ่งสงบสงัดลงไปแล้วธรรมมันก็จะแทรกเข้าไปสู่ใจท่านก็จะเกิดความมีเหตุมีผลที่เรียกว่าบรรลุธรรมเห็นธรรมตามกำลังที่ฝึกและปฏิบัติได้โดยไม่ยากนักขอให้มีจุดหมายปลายทางของการฝึกการปฏิบัติท่านจะกำหนดอย่างไรก็อย่าไปกังวลเวลาฟังก็ไม่ใช่เวลากำหนดเวลากำหนดก็ไม่ใช่เวลาฟังก็ขอความเป็นธรรมจงปรากฏในภาคปฏิบัติโดยทั่วถึงกันในเวลา20:00 น.คงเปลี่ยนยาบทสักก่อน15 นาทีเพื่อผู้อยู่ผู้มาผู้ไปจะได้สะดวกแล้วเราค่อยต่อการที่จะทำศีลทำภาวนาทำทานให้เต็มนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายดังที่เราตั้งใจเพราะว่าความตนีมันมีอยู่กันแล้วโดยทั่วไปความตนีขี้เหนียว ดยทั่วๆไปนะฝังรกรากมาตั้งแต่เกิดพอได้รับสิ่งนั้นเข้าไปสิ่งนี้เข้าไปว่าเป็นของเราอย่างนั้นเป็นของเราอย่างนี้พอได้ของโน้นเข้ามาได้สิ่งนี้เข้ามาเป็นของเราทีนี้ความยึดมันเกิดขึ้นความตนีขี้เหนียวมันเกิดขึ้นจนเข้าใจผิดสำคัญผิดไปจนไม่รู้เรื่องว่าการสร้างบารมีนั้นสร้างได้อย่างไรมันเกิดความรู้สึกเสียดายนี่ว่ายังตัดใจไม่ได้แน่จะออกมาวัดมาวามาอยู่สู่ศาสนามาถือศีลถือธรรมมาฝึกมาบวชมาปฏิบัติก็ดูเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องยากเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้พ่อพึงศึกษาว่าชีวิตนี้เราจะเฝ้าเอาอะไรเมื่อเราเองก็มาด้วยความไม่มีอะไรแล้วเราเองก็น่ารู้อยู่ว่ามันจะต้องไปอย่างที่เราไม่มีอะไรจากดินก็จะกลับกลายเป็นดินจากน้ำก็จะเหลือให้กลายเป็นน้ำแม้ส่วนอื่นใดดินน้ำลมไฟก็เหมือนกันหมดก็จะต้องถูกการเผาผลาญกลับไปที่เก่าที่เหลือได้คือคุณงามความดีที่จะไปก่อจุติคือปฏิสนธิวิญญาณดวงใหม่ที่จะเกิดในภพภูมิแตกต่างกันไปแต่โดยความไม่เข้าใจของเรานั้นมันไม่ใช่ง่ายที่จะออกมานั่งมาบวชแต่นึกว่าเรื่องเล่นนะมาบวชมานั่งมาฝึกมาปฏิบัติไม่ใช่เรื่องทำเองง่ายๆเพราะกิเลสมันเคยจะเคยได้ใจมามากแล้วเคยชนะมามากเรื่องจะมาอยู่มาฝึกมาถือบวชถือปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากเมื่อความจริงเป็นนี้การมาสงบจิตสงบใจโดยการเอาคำบริกรรมเป็นเครื่องยึดอยู่ของใจด้วยการกำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดอยู่ของใจด้วยการกำหนดเอาเสียงมาเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักแม้จะออกมาอยู่แล้วมันยังแฉลบกลับไปบ้านมันยังแฉลบกลับไปงานไปสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สินสริงคารมันกลับไปได้หมดที่มันต้องกลับไปได้หมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของจิตจิตไปได้เร็วจิตไปได้ไกลจิตไปได้ไวจิตไม่ต้องเอาตัวตนไปด้วยมันไปได้ทุกโหนทุกแห่งเรียกว่าไม่มีข้อแม้ไปได้หมดกายมาใจไม่มากายอยู่ใจไม่อยู่เป็นเช่นอย่างนั้นก็มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้การที่จะบวชเต็มใจเต็มกายเต็มเหตุเต็มผลนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่สู้จะง่ายนักยกเว้นแต่ผู้ที่มีบุญมีกุศลมีบารมีธรรมพอบวชต้องบวชพอละต้องละพอเลิกต้องเลิกพอหยุดต้องหยุดตั้งสัจจะตัวเองว่าเรานั้นจะถือบวชนะเราไม่เอาเรื่องภายนอกเข้ามาภายในเราจะเอาแต่เรื่องภายในกายภายในใจภายในเหตุในผลของเราที่มาฟังมาปฏิบัติเท่านั้นการบวชของเราจึงจะมีอานิสงส์การบวชของเราจึงจะสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับการบวชของตนทำไมอย่างนั้นเราไม่มีเหตุผลในการบวชเราก็จะกลายเป็นเรื่องอื่นอย่างอื่นไปเมื่อเรากลายเป็นเรื่องอื่นอย่างอื่นไปบวชยังไม่มีธรรมกับใจบวชยังไม่มีความจริงกับใจบวชยังไม่มีเหตุผลแห่งความเป็นศีลเป็นสัตว์กับใจข้อวัดปฏิบัติจึงได้เชื่อเป็นธรรมอยู่เมื่อการบวชในศาสนานี้มาอยู่อย่างนี้เราก็พึงรีบเร่งขวนขวายว่าเราจะพยายามละนั่งยืนเดินแล้วเวลาครูบาอาจารย์พักก็จะนอนตามกำลังโอกาสเวลาที่มีอยู่เมื่อเราตั้งอย่างนี้แล้วการบวชของเราก็เริ่มจะมีเหตุมีผลว่าการบวชของเราแตกต่างกับการอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานโดยทั่วไปกำลังใจของเราก็ดีกว่าเพราะมีครูบาอาจารย์ให้กำลังใจอยู่เมื่อการบวชเป็นอย่างนี้การสร้างบารมีก็จะเต็มทุกท่านที่ยุ่งยากลำบากเพราะบารมียังไม่เต็มที่ทำอะไรอะไรมันไม่ค่อยเต็ม มันก็เลยยุ่งยากไปหมดถ้าบุญกุศลบารมีเต็มแล้วมันง่ายไปหมดที่มันมีอะไรต่อมีอะไรที่มันเกิดอะไรต่อมีอะไรแล้วมันมีอะไรต่อมีอะไรจีปาทะอย่าเข้าใจเป็นเรื่องอื่นนะคือบุญบารมีมันไม่เต็มมันไม่เต็มก็คือมันพร่องก็คือสิ่งที่ยังมนุษย์ต้องมีลักษณะบกพร่องนั่นเองขึ้นชื่อว่าความบกพร่องในหน้าที่การงานบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติบกพร่องในทรัพย์สินสริงคารบกพร่องในอะไรต่อมีอะไรจีปาทะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์จำต้องทำให้เต็มพอรู้ว่าความบกพร่องไม่ดีเลยความบกพร่องไม่ดีเลยเมื่อรู้แก่ใจอย่างนี้ก็พยายามว่าทำอย่างไรความบกพร่องมันถึงจะน้อยลงทำอย่างไรความบกพร่องของชีวิตถึงจะน้อยลงทำอย่างไรบุญกุศลถึงจะเต็มเกิดขึ้นในใจพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างพุทธสาวกก็ได้ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างหมู่เราซึ่งเป็นศาสนิกชนผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็พึงรู้โดยในเดียวว่าความบกพร่องนั้นมันอยู่ตรงไหนที่เราตั้งใจบวชถ้าขาดความตั้งใจเราจะมีความบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติพึงรู้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเราขาดความตั้งใจเราจะบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติของตัวเองถ้าเรามีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวลงไปว่าเราต้องเอาละคืนนี้เป็นไงก็ต้องเป็นกันเสียสละแม้กระทั่งชีวิตร่วมกันเพื่อจะได้มาคือความมีเหตุผลคือสัจธรรมกับใจของตนเองนั่นแหละมันถึงจะเกิดความเต็มกับใจแล้วก็รักษายืนเดินนั่งจำเป็นก็นอนกิริยาการของความบกพร่องก็จะน้อยลงเขาเรียกว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือเรื่องใหญ่ถ้าสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วความบกพร่องดูจะหมดไปจากใจข้อวัดปฏิบัติก็จะดูมีเหตุผลกับใจสิ่งที่เราแสดงออกก็ดูเป็นธรรมกับใจสิ่งใดๆที่เราฝึกเราปฏิบัติก็ดูจะเป็นธรรมกับใจไปหมดจึงไม่มีข้อสงสัยอื่นใดในเรื่องของความตั้งใจที่มาฝึกพระพุทธเจ้าจึงตรัสบทว่าเจตนาหังกัมมังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความมีเจตนาความตั้งใจเท่านั้นจะยังความเป็นบุญกุศลในเกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนถ้าขาดความตั้งใจดั้งเดิมอันดีแล้วก็ลำบากการที่เราจะสงบสงัดลงได้นั้นต้องอาศัยความตั้งใจจริงๆถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆมันแพ้ความรู้สึกตัวเองไปหมดล้มตั้งแต่ยกแรกข้าเรียกผมเมฆตั้งเข้าฝนไม่ตกก็มีอยู่เมฆตั้งเข้าฝนไม่ตกก็มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็ไม่มีความเป็นธรรมกับใจเจ้าของสิ่งที่เราอุตส่าห์ทำแทบล้มแทบตายก็ไม่เป็นธรรมกับใจเจ้าของสิ่งที่เราเพียรพยายามอยู่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลกับใจของตนเพราะอะไรเพราะความบกพร่องมันเกิดอยู่กับใจความตั้งใจของเรามีน้อยเมื่อความตั้งใจของเรามีน้อยความบกพร่องก็ตามมาข้อวัดปฏิบัติที่จะมีความเต็มคือบารมีจะต้องอาศัยความตั้งใจถึงบอกเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยไม่เป็นไรแม้แต่ยืนเดินนั่งก็ไม่เป็นไรสำคัญว่าอย่าให้เป็นการนั่งขาดสติพอนั่งขาดสติแล้วมันก็บกพร่องเจ็บโน่นปวดนี่ทรมานโน่นทรมานนี่มีแต่เรื่องของการถูกทรมานทั้งเป็นเพราะอำนาจของการขาดสติจึงดูเหมือนว่าเราปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดหัวไหล่ปวดแข้งปวดขาปวดสารพัดที่เป็นเช่นนี้เพราะความบกพร่องของสติอย่าคิดว่าเป็นอย่างอื่นถ้าเรามีสติคือสัมปชัญญะคอยพยุงกายของเราให้ตั้งตรงเด่นอยู่เห็นชัดอยู่ทุกขณะไม่ต้องสงสัยว่าการเจ็บการปวดหายไปไหนความรู้สึกว่าทรมานหายไปไหนไม่ต้องสงสัยมันหายไปหมดหายไปหมดนะถึงมองความตั้งใจถึงกล่าวว่าเจตนาจะทำให้เราไม่มีข้อบกพร่องความผิดพลาดในข้อวัดปฏิบัติอันดีงามตั้งใจไว้อย่างไรตั้งใจว่าจะฝึกตั้งใจว่าจะปฏิบัติตั้งใจว่าจะทำความภาคความเพียรก็จำเป็นจะต้องระวังจำเป็นจะต้องรักษาจำเป็นจะต้องรักษาเจตนาของความตั้งใจดั้งเดิม ถึงจะรู้ว่าการกำหนดอยู่การรู้อยู่การเห็นอยู่การทำความเข้าใจได้อยู่จะเป็นเรื่องของข้อวัดปฏิบัติของตนซึ่งกล่าวว่ามีเหตุผลคือความตั้งใจทานบารมีพยายามล่ะตั้งอธิษฐานให้ได้สูงสุดหากอะไรจะเกิดขึ้นจ่อจงในขณะที่เรานั่งเราก็ขอมอบกายถวายชีวิตถ้าจะมาจ่อจงเฉพาะเวลาเรามาอยู่วัดอยู่วาอยู่ถือบวชเนกขมะชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะชั่วคืนชั่ววันชั่วเดือนชั่วปีชั่วขณะหนึ่งหากจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของการจ่อจงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะที่เรามาอยู่เราก็ขอมอบกายถวายชีวิตยอมเสียสละตั้งสัจจะก่อนที่เราจะเข้าสมาธิและก่อนที่เราจะอยู่วัดแม้จะชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะหนึ่งหากเรามีความจริงเป็นเช่นนี้ทานบารมีชั้นต้นสูงสุดก็จะเกิดขึ้นกับใจเราศีลบารมีศีลของเรานั้นถึงแม้จะชีวิตนี้จะหมดไปคืนนี้ก็ไม่ให้ศีลด่างพร้อยเราจะตรวจตาดูศีลของตัวเองแม้ว่าชีวิตนี้จะหมดไปคืนนี้เราจะไม่ให้ศีลด่างพร้อยเราจะไม่สินเราด่างพร้อยเราจะรักษาสินเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราจะได้ชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดนี่คือสินบารมีเนกขัมมะบารมีเราตั้งใจออกมาบวชแล้วเราจะบวชได้ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเอาบวชได้ตลอดทั้งคืนก็ขอให้ตั้งใจว่าทานทุกสิ่งทุกอย่างเจาะจงเฉพาะงานบวชเรานี้ก็ยอมล่ะถ้าอะไรจะเกิดขึ้นมาเจาะจงเฉพาะเรามาบวชเราก็ยอมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เรามาบวชเจาะจงเฉพาะเวลาเราบวชเรายอมชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดก็เต็มนี่ก็เรียกว่าเนกขัมมะบารมีคือการหลีกเล่นออกมาอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราก็ตั้งมั่นอยู่ให้อยู่พร้อมทั้งกายกับใจไม่ใช่กายอยู่วัดใจอยู่บ้านกายกับใจต้องอยู่ด้วยกันไม่กังวลหน้าไม่กังวลหลังไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังพอตั้งใจอย่างนี้แล้วก็จะรู้ได้ว่านี่คือเนกขัมมะบารมีบวชแล้วมันเต็มต่อมาปัญญาบารมีพอเรามาอยู่อย่างนี้เราก็จะพยายามล่ะสงบแล้วเราก็จะเดินปัญญาหรือเราสงบแล้วเราก็ตั้งใจจะฟังหรือไม่หากมีสิ่งอื่นใดเกิดขึ้นเกิดความข้องขัดสงสัยในใจเจ้าของเราก็จะหาทางแก้จนได้ที่จุดหมายปลายทางของการอยู่วางได้เฉยการแก้ใจเราก็ต้องอาศัยตัวปัญญาบารมีแม้จะเป็นการทบแล้วทบอีกทวนแล้วทวนอีกแม้จะดูว่าเป็นเรื่องที่จะต้องแก้อยู่เรื่อยๆก็ต้องยอมเพราะเห็นว่าคำว่าปัญญาบารมีที่สุดของปัญญาบารมีคือรู้เพื่อละรู้เพื่อแจ้งรู้เพื่อวางรู้เพื่อละรู้เพื่อทำให้แจ้งการวางได้ของใจถึงจะเกิดขึ้นอันนี้กล่าวว่าปัญญาบารมีขันติบารมีเมื่อเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องทนล่ะก็รู้อยู่ว่ามันแตกต่างกับบ้านกับเรือนจำต้องอดต้องทนทุกรูปแบบที่นั่งที่นอนที่เดินที่กินที่ถ่ายสารพัดไม่สะดวกไม่สบายเราก็ต้องมีความอดทนเป็นเลิศเราถึงจะเห็นว่าบารมีเต็มขั้นสูงสุดอยู่ตรงนี้วิริยะบารมีคนเรานั้นจะมีความอดทนเป็นเลิศแล้วยอมวิริยะบารมีก็ง่ายความเพียรพยายามก็จะแก่กล้าเป็นความเพียรที่เพียรแล้วเพียรอีกพยายามแล้วพยายามอีกเมื่อความเพียรความพยายามแก่กล้าแล้วบุญกุศลบารมีธรรมของเราทุกคนก็จะดูเหมือนว่าง่ายไปหมดความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความอดทนอยู่ที่ไหนความเป็นนักปราชญ์อยู่ที่นั่นก็ได้ชื่อว่ามีความเพียรเป็นเลิศเมื่อเกิดความเพียรพยายามแล้วมันก็สงบลงเท่านั้นเองสงบได้ช้าได้เร็วก็ไม่เป็นไรล่ะขอให้ตั้งใจอยู่หนึ่งกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็พยายามที่สุดเราจะรู้ว่าวิริยะบารมีนั้นเป็นอย่างนั้น สัจจะบารมีอันนี้เรื่องใหญ่เพราะเราตั้งใจแล้วเราก็จำเป็นจะต้องรักษาความตั้งใจคือสัจจะที่เราให้ไว้กับตัวเองถ้าเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติเราจะต้องรักษาสัจจะยิ่งกว่าชีวิตว่าเราฝึกนะฝึกจริงนะทำจริงนะปฏิบัติจริงนะว่าตั้งใจอย่างไรแล้วก็พยายามรักษาใหญ่เป็นลักษณะหล่อแหล่ใหญ่เป็นลักษณะดูเหมือนหมดท่าตั้งแต่ยกแรกพอเรามีความตั้งใจแล้วก็พยายามรักษาสัจจะในหัวใจของตนเองเมื่อรักษาสัจจะในใจของตนเองได้ทีนี้เราก็จะรู้ว่าเมตตาบารมีมันเกิดขึ้นเรามีความปรารถนาดีในมวลหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเราจึงทำใจได้กับมวลหมู่มนุษย์และสัตว์เพราะเรามีความรู้สึกว่าจริงใจกับมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเราไม่เคยไม่จริงใจกับมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปเรามีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่โดยทั่วไปเมื่อเรามีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่างนี้แล้วเราก็พึงรู้ต่อไปว่าเมื่อเราจริงใจและบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็พยายามให้เห็นว่าการวางเฉยโดยทั่วไปนะวางเฉยได้ยากการจะเกิดสังขารูปเปขายานการวางเฉยด้วยเหตุผลที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ลำบากผู้ที่จะมีภูมิธรรมภูมิปัญญาผู้ที่จะมีข้อวัดปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวนั้นต้องมีการรู้แล้วละแล้วก็วางเฉยได้จึงเรียกว่าอุเบกขารู้ในเหตุรู้ในผลรู้ในตนรู้ในกลางรู้ในความเป็นจริงที่ไปที่มาของเหตุเหล่านั้นแล้วก็วางในความจริงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากเหลือหลายแต่ต้องอาศัยความเพียรความพยายามที่พิจารณาแล้วพิจารณาอีกแล้วก็วางเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นวางเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นการวางเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นเพราะเราใช้ปัญญาใช้ปัญญาทบทวนแล้วทบทวนอีกว่ากรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันทำนั้นย่อมปรากฏขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างกับใจของเราพอจิตของเราสงบลงไปแล้วความหนึ่งของใจก็เกิดขึ้นไม่คล้องไม่แวะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ไม่เห็นผิดไม่สำคัญผิดไม่เข้าใจผิดในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่นี่ฐานะของการรับผิดชอบร่วมกันคือความเป็นธรรมจิตใจของเราก็วางเว้นจากบาปกรรมการวางเฉยในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่ฝึกเราก็จะวางเฉยกับสิ่งเหล่านั้นได้หมดคือจิตใจเราไม่เที่ยวไปคล้องงานคล้องการคล้องแวะคล้องบ้านคล้องลูกคล้องหลานคือจิตใจเราไม่ไปมืดบอดกับเรื่องที่มีอยู่พอเราฝึกเราปฏิบัติเข้าสนามรบระวังเฉยละพอนั่งเป็นนั่งเดินเป็นเดินยืนเป็นยืนนอนเป็นนอนสิ่งที่ทำนั้นต้องหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละถึงจะเกิดอุเบกขาธรรมจังตามความเป็นจริงได้ถ้าหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เรากำหนดอยู่ความเป็นอุเบกขาธรรมก็ปรากฏขึ้นกับใจเราก็จะง่ายไปหมดว่าเออจริงๆมีลักษณะเป็นอย่างนี้พออุเบกขาธรรมเกิดขึ้นกับใจแล้วเราก็จะง่ายไปหมดชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดที่เรานั่งอยู่นี่แหละเดินอยู่นี่แหละเดินอยู่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าที่สุดของความเต็มนั้นอุเบกขาอยู่ที่เราเดินปัญญากลับไปกลับมาแล้วที่สุดเราก็ดูแล้วว่าวางได้จิตของเราไม่ไปคล้องไปแวะกับสิ่งเหล่านั้นอุเบกขาบารมีก็เกิดความเต็มเปี่ยมในใจของเราบารมีสิบทัศน์ชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดเรียกว่าหยาบปานกลางละเอียดที่สุดความสมบูรณ์ของด่านบารมีก็ถึงจะเกิดขึ้นในขณะที่เราทำความภาคความเพียรอยู่ในขณะที่เรามีความเพียรความพยายามอยู่บารมีของเราถึงจะเต็มเปี่ยมบารมีของเราถึงจะเต็มพร้อมด้วยอำนาจบารมีธรรมที่เราฝึกเราฝึกทำเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำจนจิตของเราน่ะมันเย็นลงสว่างขึ้นเย็นลงสว่างขึ้นกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นธรรมกับใจที่ฝึกฝนปฏิบัติได้เพราะความจริงคือธรรมนั้นเกิดขึ้นกับใจแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปเวลาเข้าสนามภาคปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าทานบารมีเนกขัมมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมี สัจจะบารมีติฐานบารมีเมตตาบารมีแรงอธิษฐานบารมีของเราก็จะสำเร็จคนที่มีแรงอธิษฐานสูงสุดได้ก็คือการกระทำทำจริงพูดจริงปากกับใจตรงกันพอตั้งใจอย่างไรก็พยายามรักษาความตั้งใจแม้ชีวิตนี้จะหาไม่เราก็ยอมเสียสละเมื่อเรามีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวลงไปแล้วอันชอบโดยศีลโดยธรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่สำเร็จสิ่งใดที่เราตั้งใจแล้วสำเร็จแสดงว่าอำนาจของศีลของธรรมนั้นปรากฏขึ้นกับใจเราอธิษฐานบารมีปัญญาบารมีก็จะทรงไว้ซึ่งเหตุผลอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีก็จะทรงไว้ซึ่งความจริงคำสัตย์จนกลายเป็นเรื่องอุเบกขาบารมีพอถึงขั้นอุเบกขาบารมีแล้วเราสบายตอนนี้เราสบายแล้วนะปัญญามันเกิดขึ้นแล้วพอปัญญาเกิดขึ้นกับใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าอุเบกขาบารมีเป็นลักษณะอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะรู้ว่าเวลาเราออกจากบ้านแล้วก็ต้องวางการวางเฉยเป็นความจำเป็นของการฝึกการปฏิบัติในลักษณะของการเข้าที่เข้าทางแล้วต้องวางเฉยจิตมันถึงจะลงไปนิ่งดิ่งอยู่ได้ถ้าเราไปกังวลหน้ากังวลหลังห่วงหน้าห่วงหลังอะไรมันถึงจะถึงความสงบสงัดได้ความเต็มอะไรมันถึงจะเกิดขึ้นกับใจของเราได้เมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าพยายามตั้งจิตอธิษฐานตนเองว่าด้วยอำนาจแรงอธิษฐานนั้นเกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาก็ขอความตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงด้วยดีตลอดมาจงเป็นไปด้วยความเด็ดเดี่ยวจงเป็นไปด้วยความเด็ดขาดเท่านั้นเองจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีแรงอธิษฐานเต็มอธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จทำอะไรก็จะสำเร็จเพราะความเด็ดเดี่ยวกับตัวเองเด็ดขาดกับตัวเองแล้วเด็ดจริงกับสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องคิดซึ่งเป็นธรรมเป็นศีลเป็นสัตว์ข้อวัดปฏิบัติจึงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนและหมู่คณะไว้ได้อันนี้กล่าวว่าอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่พอเราทำได้อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ได้หมดบารมีทั้ง10ธรรมดาปานกลางและสูงสุดก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราว่าบารมีธรรมนั้นเต็มด้วยลักษณะอย่างนี้บารมีธรรมเต็มด้วยลักษณะอย่างนี้บารมีธรรมนั้นเต็มด้วยลักษณะอย่างนี้เต็มได้ในลักษณะอย่างนี้ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติทำให้บารมีธรรมของเราเต็มขึ้นเต็มได้โดยง่ายๆในลักษณะอย่างนี้เราจึงรู้ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ต้องซื้อต้องขอธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องอ้อนวอนบวงสรวงทำโดยเนื้อหาสาระเป็นสิ่งที่เราทำเองเห็นเองรู้เองปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองจึงรู้ว่าเป็นปัจจตังยากต่อการที่จะนั่งอธิบายคนอื่นฟังได้ลำบากที่เราจะอธิบายคนอื่นฟังได้เป็นสิ่งที่ยากลำบากที่เราจะอธิบายให้ใครต่อใครฟังได้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็พยายามกันล่ะว่าบารมี10ทัศน์20ทัศน์30ทัศน์เต็มด้วยเหตุผลของการออกบวชปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่ได้ออกบวชปฏิบัติก็คงไม่ครบวิธีการอื่นไม่ครบมันจะขาดเนกขัมมบารมีนั่นแหละอย่างน้อยขาดเนกขัมมบารมีถ้าไม่ได้ออกบวชปฏิบัติอย่างเราทันเวลานี้ก็จะขาดแน่นอนคือเนกขัมมบารมีการเลิกเล้นทั้งกายและทั้งด้านจิตใจทั้งด้านคำพูดบารมีถึงจะเต็มด้วยลักษณะอย่างนี้จึงได้ความหมายว่าการบวชเพื่อการสร้างบารมีให้เต็มเพื่อเราจะได้ไม่บ่นอย่างโน้นบ่นอย่างนี้เราจะได้ไม่ว่าอย่างโน้นเราจะได้ไม่ว่าอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรไปหมดพอเราได้บวชเราจึงรู้ว่าบารมีเนี่ยมันเต็มเพราะการบวชเท่านั้นถ้าไม่ได้บวชมันก็จะต้องขาดโน้นขาดนี่ติดโน้นติดนี่แม้แต่บวชทำไม่จริงปฏิบัติไม่จริงมันก็ยังไม่เต็มนั่นถ้าทำจริงปฏิบัติจริงเพียรจริงพยายามจริงตั้งใจจริงจังนั่นแหละบารมีมันถึงจะเต็มตั้งใจจริงจังเท่านั้นแหละบารมีมันถึงจะเต็มเมื่อเหตุผลอย่างนี้ท่านทั้งหลายที่ออกมาบวชแล้วถามตัวเองว่าเรามีความตั้งใจไว้ยังไงวันนี้เรามีความตั้งใจไว้แค่ไหนอย่างไรจะลดหรือว่าจะเพิ่มหรือว่าจะเอาแค่เสมอตัวเป็นเรื่องที่เราต้องถามเจ้าของว่าเพื่ออะไรทำไมจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ต้องถามว่าเรานั่นแหละมีความตั้งใจว่ายังไงค คนเราถ้าไม่มีความตั้งใจแล้วทำอะไรมันก็ไม่เต็มทำอะไรๆมันก็ไม่พร้อมทำอะไรมันก็ไม่สะดวกถึงบอกวันเดือนปีหรือจะมีอะไรสำหรับเรานอกจากเราจะตั้งใจทำเท่านั้นเองพอเราตั้งใจแล้วเราทำจริงพูดจริงปฏิบัติจริงปากกับใจตรงกันสิ่งที่ทำคำที่พูดแสดงว่าทำได้แล้วสอนคนอื่นอย่างไรตัวเองทำได้อย่างนั้นทำได้อย่างไรก็สอนคนอื่นอย่างนั้นไม่ได้สอนเกินกว่าคนอื่นที่มีอยู่ไม่ได้สอนเกินที่ตัวเองทำได้พอวัดปฏิบัติจริงเที่ยงตรงและมีคุณธรรมที่เต็มบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ความหมายเป็นอย่างนี้
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น. ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ชวนทุกคนร่วมสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนนางสาวณรีอินทรนันท์ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ภายใต้แนวคิด Life Able เชียงใหม่เข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 20:00 น.เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศในระดับเมืองและชุมชนเวทีเสวนาจากนักวิชาการภาคประชาชนและเยาวชนรวมถึงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ5ปีที่อยากเห็น Life Able เชียงใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบอนาคตของเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีตลาดนวัตกรรมและกิจกรรมเวิร์คช็อปเช่นการจัดการพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์การแปรรูปอาหารตามฤดูกาลการสร้างสารผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้การจัดการขยะอาหารตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านความมั่นคงทางอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเวทีเสวนาที่น่าสนใจประกอบด้วยเวทีนวัตกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เวทีสุขภาพชุมชนเวทีเข้าใจฝุ่นเชียงใหม่จากมุมมองยุทธศาสตร์สู่ลมหายใจที่ยั่งยืนเวทีกรีนบริดจ์และเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมองคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตเมืองเชียงใหม่ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤตที่ชาวเชียงใหม่ต้องเผชิญต่อเนื่องมายาวนานกว่า20ปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยสาเหตุของปัญหาเกิดจากหลายปัจจัยทั้งไฟป่าการเผาในที่โล่งไอเสียจากการคมนาคมรวมถึงหมอกควันข้ามพรมแดนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะทำให้มลพิษสะสมและส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอาหารระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมง รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ลุงเล็กไปเอามะพร้าวมาจากไหนจ๊ะเยอะแยะเชียว
1: อ๋อก็เมื่อวานน่ะสิคะเราไปถ่ายทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับมะพร้าว700ปีมาเจ้าของสวนเขาก็เลยฝากมะพร้าวมาให้ทุกคนในบริษัทเลยค่ะดูสิคะเล็กเอามาตั้งหลายทลายแล้วนี่ค่ะเล็กยังติดดอกมะพร้าวมาด้วยเผื่อที่ใครเขาไม่เคยเห็นจะอยากดูอะค่ะ
0: แล้วน้องเล็กรู้ไหมจ๊ะว่าจริงๆแล้วดอกมะพร้าวนี่มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไร
1: ไม่แน่ใจอะค่ะว่าเขาเรียกว่าจั่นมะพร้าวหรือเปล่าเพราะเล็กเคยได้ยินเขาเรียกว่าจั่นหมากมากกว่าก็เลยสับสนนะคะว่าจั่นที่ใช้เรียกนี้ใช้เรียกกับมะพร้าวหรือว่าหมากกันแน่
0: จั่นหมายถึงช่อดอกที่ยังอ่อนอยู่ถ้าเป็นช่อดอกหมากเขาก็เรียกว่าจั่นหมากแต่ถ้าเป็นช่อดอกมะพร้าวเขาก็เรียกว่าจั่นมะพร้าวแต่ถ้าเป็นช่อดอกตาลเขาก็เรียกว่าจั่นตาลซึ่งช่อดอกนี้เมื่อกลายเป็นผลแล้วก็จะไม่เรียกว่าจั่นแต่จะเรียกว่าทลายแทนเช่นทลายมะพร้าวหรือทลายหมากนี่ละจ้ะ
1: และยังสงสัยอีกอย่างนึงนะคะคำว่าจาวอะค่ะเขาใช้เรียกส่วนไหนของมะพร้าวเหรอคะ
0: จาวก็คือคำที่ใช้เรียกสิ่งที่งอกอยู่ภายในของผลไม้บางชนิดถ้างอกอยู่ในผลมะพร้าวก็เรียกว่าจาวมะพร้าวแต่ถ้างอกอยู่ในผลตาลเขาก็เรียกว่าจาวตาลเรานำมากินเป็นอาหารได้แต่ถ้าไม่กินแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ผ่าผลเหล่านั้นออกผลก็จะงอกเป็นลำต้นต่อไปเข้าใจไหมจ๊ะ
1: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองงงเสียตั้งนานจันหมายถึงช่อดอกที่ยังอ่อนอยู่แต่เมื่อช่อดอกเหล่านี้กลายเป็นผลแล้วก็จะไม่เรียกว่าจันแต่จะเรียกเป็นทลายแทนส่วนคำว่าจาวในความหมายนี้จะเป็นคำที่เรียกสิ่งที่งอกอยู่ภายในของผลมะพร้าวพูดถึงจาวมะพร้าวก็อยากกินนะคะตอนเด็กๆ เนี่ย

0: กันพร้อมกัน
1: เมา
0: เ
1: ลยเราเนี่ยแซ่บจ
2: ัง
1: ม
2: า
1: เล
2: ยเอาหยอกหยอก
0: ตำหยอกตำหยอกเอาเด้อเด้อเด้อเด้อเ
3: ป็นคนเก่าเป็นคนตัวเก่านะ
0: ไม่ได้ออกออกมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เสริมสิทธิสร้างความเข้าใจพัฒนางานเยียวยาหนุนสันติสุขชายแดนใต้นายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตผู้แทนเลขาธิการสอบตเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมพลังชุมชนพหุวัฒนธรรมสร้างความรู้สิทธิเสริมสันติสุขชายแดนใต้และกิจกรรมพุทธวิธีพลังเยาวชนสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรมกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงสอบตณชุมชนเจริญประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีกิจกรรมดังกล่าวมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิขั้นพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิในพื้นที่36ชุมชนของอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงโดยทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการพัฒนาระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งหมด60คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยาประจำอำเภอและจังหวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลา
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนหมวกนิรภัยหมวกกันน็อก
9: วันก่อนคุณครูให้พี่เขียนรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน
10: แล้วพี่เก่งเขียนเรื่องอะไรล่ะ
9: พี่ก็เขียนเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์ว่าควรสวมหมวกกันน็อก
10: ดูนั่นไงคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเขาก็สวมหมวกกันน็อกด้วย
9: แต่คุณครูบอกว่าพี่ต้องไปแก้ไขอีกนิดเพราะใช้ภาษาเขียนยังไม่ถูกต้องคำว่าหมวกกันน็อกเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน
10: แล้วจะให้ใช้ว่าอะไรล่ะ
9: ต้องใช้คำว่าหมวกนิรภัย
10: ใช้คำว่าหมวกกันน็อกก็เข้าใจดีออก
9: นั่นแหละมันเป็นภาษาพูดที่เอาคำไทยไปปนกับคำภาษาต่างประเทศถ้าใช้พูดคุยกันแล้วก็ได
10: ้คำไหนเป็นคำภาษาต่างประเทศ
9: คำว่าน็อกไงน็อกแปลว่ากระแทก
10: ไปจะได้จำไว้ว่าเวลาเขียนอะไรให้ใช้ภาษาเขียนไม่ควรใช้ภาษาพูด
8: หมวกนิรภัยเป็นภาษาเขียนหมวกกันน็อกเป็นภาษาพูด
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี